เสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการแรมพระราชมณฑียงทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดาภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวัง
ทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

เป็นการแสดงอย่างหนึ่งมีความงดงามทั้งกระบวนการแสดงและองค์ประกอบต่างๆการแสดงโขนแต่เดิมเป็นมหรสพในพระราชสำนักเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์การแสดงโขนเป็นมหรสพที่เป็นการแสดงสรรเสริญพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าถ่ายรับความเชื่อนี้มาจากพวกขอมอีกทอดหนึ่งการแสดงโขนมีหลักฐานปรากฏชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏในเอกสารของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในจดหมายเหตุลาลูแบร์การแสดงโขนมีบทบาทในฐานะมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่ที่ระบุไว้ชัดเจนคือเป็นมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์จารีตที่ให้การแสดงโขนเป็นมหรสพสำคัญเช่นนี้ได้สืบทอดต่อมาจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดจากพระองค์ได้ให้ความสำคัญของมหรสพโขนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โขนเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีกรมโขนขึ้นตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมโขนเป็นส่วนหนึ่งของกรมมหรสพต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบกรมมหรสพแต่เนื่องด้วยโขนเป็นมหรสพที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เป็นมหรสพสมโภชในพระราชพิธีจึงได้ตั้งกองมหรสพขึ้นใหม่และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงได้โอนกองมหรสพมาขึ้นตรงกับกรมศิลปากรที่ฟื้นฟูจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง

0: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระสว่างบวรสถานมงคลสำหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกวาระราชการรวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญสำหรับฝ่ายพระบวรราชวังตั้งอยู่ทางด้านหน้าเชื่อมต่ออยู่กับหมู่พระวิมานสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช
1: สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลหนึ่งบริเวณที่ตั้งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นมุกเด็ดพระวิมานสันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าพระที่นั่งพรหมพักต่อออกไปเป็นลานกว้างสำหรับขุนนางเฝ้ากลางแจ้งล้อมรอบด้วยทิมคด3ด้านเรียกว่าทิมมหาวงศ์เพราะเคยใช้เป็นที่ประชุมแปลมหาวงศ์พงศาวดารของลังกามาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้รื้อมุกเด็ดและทิมมหาวงศ์สร้างพระที่นั่งขนาด10ห้องต่อจากพระวิมานด้านทิศตะวันออกครอบพระที่นั่งบุษบกบัลลังก์ของเดิมไว้ตอนท้ายด้านข้างพระที่นั่งมีหอขนาดเล็ก2ข้างข้างเหนือใช้เป็นหอพระอัฐิและข้างใต้ใช้เป็นหอพระมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลักษณะพระที่นั่งภายนอกมีความกลมกลืนกับหมู่พระวิมานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งคือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีระเบียงหลังคาทรงจั่วไม่ลดชั้นตกแต่งเครื่องรวยรกาไม่มีนาคสะดุ้งมุงกระเบื้องไม่เคลือบสีหน้าบานรูปเทวดานั่งแท่นเคล้ากับลายกระหนกและบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรถน้ำเป็นลายพันธุ์พฤกษาแบบสกุลช่างวังหน้า
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ในพุทธศักราช2515ภาชนะดินเผาลายเขียนสีและโบราณวัตถุสำริดในวัฒนธรรมบ้านเชียงนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมจึงได้เกิดกระบวนการลักลอบขุดค้นหาสิ่งของจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งพบในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเพราะเพื่อต้องการสมบัติไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราโดยเฉพาะโบราณวัตถุภาชนะดินเผาลายเขียนสีกำไลสำริดลูกปัดสีสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักฐานสำคัญอื่นๆอาทิโครงกระดูกมนุษย์ร่องรอยหลุมฝังศพหรือชั้นดินทางโบราณคดีโบราณวัตถุเหล่านั้นมีราคาสูงในตลาดค้าโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศจนรัฐบาลซึ่งปกครองโดยคณะปฏิวัติในขณะนั้นต้องออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189พุทธศักราช2515ห้ามขุดค้นทำลายแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครภายหลังได้ประกาศเพิ่มเติมครอบคลุมแหล่งโบราณคดีในจังหวัดขอนแก่นและนครพนมแม้ว่าจะมีผู้ส่งคืนโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงแก่ทางราชการหรือยินตรวจสอบขึ้นบัญชีไว้ในประเทศเป็นจำนวนมากแต่ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าถูกลักลอบนำออกไปนอกประเทศไปก่อนหน้าประกาศนับปฏิวัติเสียด้วยซ้ำกรมศิลปากรจึงเร่งที่จะทำการสำรวจและขุดค้นทั้งที่บ้านเชียงและอีกหลายพื้นที่เพื่อให้ได้หลักฐานที่สำคัญก่อนที่จะถูกทำลำลายไปในที่สุด ระทั่งได้เกิดโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองกำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดประกอบด้วยตอนหน้าของวัดเป็นฐานภัยทีสูงใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงบนฐานภัยทีเป็นฐานอุโบสถมีใบเสมาหินชนวนโดยรอบพระพุทธรูปประธานชำรุดเหลือเฉพาะแกนด้านในซึ่งโกลนมาจากศิลาแรงถัดไปทางทิศตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญ่ตั้งเด่นกว่าเจดีย์องค์อื่นๆจึงกำหนดเป็นเจดีย์ประธานของวัดพระแก้วมีซุ้มรายรอบจำนวน32ซุ้มภายในซุ้มประดับด้วยสิงปูนปั้นด้านหลังเจดีย์ทรงระฆังเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกับฐานมนตบมีพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยซึ่งเหลือเฉพาะโกลนศิลาแรงอยู่บนฐานอาคารถัดมาเป็นฐานวิหารยกพื้นเตี้ยๆภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ประกอบด้วยพระปางมารวิชัย2องค์และพระสายญาติ1องค์พระพักขององค์พระพุทธรูปค่อนข้างเป็นเหลี่ยมพระขนงต่อกันคล้ายกับรูปปีกกาพระเนตรเรียวเล็กปลายพระเนตรแหลมขึ้นไปเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้นรอบฐานวิหารประดับลวดลายปลายปูนปั้นแต่ปัจจุบันกระเทาะหลุดออกหมดแล้วตอนหลังสุดของวัดมีเจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมประดับช้างปูนปั้นโผล่ครึ่งตัวโดยรอบจำนวน32เชือกและร่องรอยพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่แต่องค์พระและซุ้มหักพังจนหมดเหลือเฉพาะส่วนพระบาททั้งสองข้างในสมัยสุโขทัยเรียกพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เช่นนี้ว่าพระอัฏฐารถ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สวัสดีครับพระราชมณฑลสถานวังหน้าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีครับของชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าที่ประทับของพระมหาอุปราชผู้ที่จะสืบทอดพระราชอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและที่นี่ยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาในวันนี้ครับ
6: ลักษณะของสกุลช่างวังหน้าเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฐานานุสักของอาคารซึ่งจะต้องทำลดหลั่นลงจากพระราชมณฑลสถานของพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังหลวงตามพระเกียรติยศของพระมหาอุปราชที่มีพระราชอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับพระราชนิยมทางความงามความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวังหน้าทำให้สถาปัตยกรรมณสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างไปจากสกุลช่างที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งอื่นรูปแบบของอาคารที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่มีการสร้างอาคารที่มีเรือนยอดทรงปราสาทหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเพราะเป็นเกียรติยศเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่จะ

0: างอาคารหลังคาทรงจั่วไม่มีชั้นลดหรือลดชั้นเตี้ยๆเพียง1ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีเสาอาคารเป็นเสากลมยอดบัวกลุ่มตามแบบแผนของวังหน้าแตกต่างจากเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวแหวงซึ่งเป็นแบบของวังหลวงเครื่องตกแต่งหน้าจั่วหรือกรอบหน้าบันเป็นความนิยมเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าช่อฟ้าที่ส่วนบนจั่วทำจะงอยปากปลาหงายขึ้นเครื่องรวยปิดเชิงชายคาทำเป็นแผ่นไม้ทอดอ่อนลงจากช่อฟ้าจรดถึงหางหงส์ไม่มีงวงอัยราและนาคสะดุ้งหรือรวยระกาที่คดโค้งเสมือนลำตัวนาคซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสกุลช่างหลวงทั่วไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาลกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไห
4: มได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อแล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้

0: ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
0: ฮะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: ฮะ ว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ฮะ
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
1: ้แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์ เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
4: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ที่มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: โบราณสถานในประเทศไทยหลายต่อหลายแห่งมีสภาพไม่สมบูรณ์จึงมีความหมายเพียงเศษซากปรักหักพังสำหรับบางคนแต่มีอีกหลายคนชื่นชอบการท่องเที่ยวทัศนศึกษาตามแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและใช้เวลาอยู่กับซากปรักหักพังแต่ละที่ได้อย่างมีความสุขคราวละนานๆการเที่ยวชมโบราณสถานให้สนุกต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นซึ่งอาจเกิดได้จากการอ่านข้อมูลมาก่อนหรืออ่านจากป้ายบรรยายที่เล่าประวัติความเป็นมาลักษณะรูปแบบศิลปกรรมยุคสมัยความหมายและเรื่องราวของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานแห่งนั้นหากมีผู้บรรยายนำชมและสามารถตอบข้อสงสัยได้ดีก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการเที่ยวชมมากยิ่งขึ้นและหากผู้มาเที่ยวยังมีสิ่งสะดุดใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นก็อาจหาคำตอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นพิพิธภัณฑสถานตลอดจนแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันรวมทั้งอาจบันทึกภาพไว้เพื่อการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งในโอกาสต่อไปจึงไม่แปลกที่มีคนกลับมาเที่ยวชมโบราณสถานแห่งเดิมซ้ำๆหลายครั้งการเที่ยวชมโบราณสถานนอกจากจะเป็นการหาความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังเป็นการพัฒนาความคิดและจินตนาการแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองระหว่างมิตรสหายทั้งที่มีความสนใจใกล้เคียงกันหรือแม้แต่ต่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาพัฒนาแหล่งโบราณสถานต่อไปที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือโบราณสถานแต่ละแห่งมีกฎระเบียบในการชมการปฏิบัติตามระเบียบจึงเป็นการช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานให้ยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงด้วยอีกทางหนึ่งพุทธศักราช2509นายสตีเฟนยังนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในขณะนั้นและเป็นบุตรของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้ามาที่บ้านเชียง

เพื่อทำการงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างบางภาชนะดินเผามาให้ศาสตราจารย์ชินอยู่ดีผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรตรวจสอบซึ่งได้ลงความเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุที่แปลกและน่าสนใจกรมศิลปากรจึงได้เริ่มสำรวจและขุดค้นอย่างจริงจังเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งในครั้งนั้นเลือกที่จะขุดค้นบริเวณกลางหมู่บ้านได้พบโครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาทั้งสีดำและเขียนลายสีแดงเครื่องมือเครื่องประดับที่ทำจากสำริดและเหล็กจำนวนมากทำให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาในฐานะแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบโบราณวัตถุมีลักษณะแปลกไปกว่าที่เคยพบมาก่อนวันที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหลุมขุดค้นบริเวณวัดโพสีและบริเวณบ้านนายมตรีพิทักษ์ทักอย่างสนพระทัยยิ่งทรงให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรผู้กราบทูลบรรยายในวันนั้นว่าควรอนุรักษ์หลุมขุดค้นไว้เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและให้ขอความร่วมมือจากต่างประเทศในการตรวจพิสูจน์หาอายุด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์กรมศิลปากรจึงน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมเก็บรักษาหลุมขุดค้นที่วัดโพสีในเป็นหลุมขุดค้นสาธิตในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและจะส่งตัวอย่างโบราณวัตถุไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งสร้างความตื่นเต้นเมื่อผลตรวจพิสูจน์หาอายุด้วยกรรมวิธีเทอร์โมลูมิเนเซนต์จากเศษภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่พบจากบ้านเชียงปรากฏว่ามีอายุถึง1,000 ปี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เอกสารประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งที่บ่งบอกความสำคัญของอยุธยาในอดีตกาลคือแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่ชาวต่างชาติประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเดินทางมาติดต่อค้าขายสร้างสัมพันธไมตรีเอกสารเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางการค้าและการเป็นเมืองสำคัญในระดับเมืองท่านานาชาติเมื่อผนวกกับข้อมูลประวัติศาสตร์อื่นๆและร่องรอยหลักฐานโบราณคดีที่ยังปรากฏหลงเหลืออยู่ในศิลปกรรมต่างๆภาพในอดีตของอยุธยาจึงยังคงเด่นชัดอาทิชุมชนและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนคนค้าขายชาวจีนที่บริเวณทิศใต้ของเกาะเมืองชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สืบทอดมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียและกลุ่มชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีเรื่องราวของนักรบพลัดถิ่นและนักเดินเรือจัดแสดงอยู่ร่องรอยของฝรั่งตะวันตกที่มีหลายชาติหลายภาษาสืบสานวัฒนธรรมศิลปวิทยาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ที่มาเยือนนครประวัติศาสตร์อยุธยาจะมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรหน้าที่คนไทยจะร่วมกันคิดพิจารณา

วัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพ

0: าบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
1: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
2: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
1: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
2: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
0: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
0: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
0: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
0: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
2: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณตาคมสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
0: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
3: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
5: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
5: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูก

0: ปลูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
8: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
9: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
10: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
9: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
10: ้รับทราบครับ
9: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง

0: เ
1: ย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
1: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คน

0: ือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
1: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลย
3: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอั้งโล่มาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างล่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
2: ไปแล้วไปแล้ว
4: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหนเดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไงไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถปั่นถอยหลังไปนิดหน่อยอ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อังโลท ทำให้รถเข็นหยุดได้

0: พราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
1: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
0: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
3: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
0: เด็กนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารจำนวนนับ

ด้วยจำนวนนับนะครับที่พลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปทั้ง2วิธีที่ครูได้แสดงให้กับนักเรียนดูนะครับก็คือวิธี1ก็คือใช้วิธีการตั้งหารนั่นเองแล้วก็วิธีอีก1วิธีนะครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนที่เราได้เรียนมาใช่ไหมครับก็คือการนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยที่เราใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าจะเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่พลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันได้เลยก่อนอื่นนะครับมาดูหัวข้อก่อนอย่างที่ได้บอกไปในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่พลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของตัวตั้งตัวหารและผลหารเริ่มจากสถานการณ์ที่1กันก่อนนักเรียนครับอ่านสถานการณ์ที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

0: ครับเขาบอกว่าสุดามีเนื้อไก่28กิโลกรัมแจกให้เพื่อน8คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมนักเรียนมีใครชอบกินเนื้อไก่ไหมครับชอบกินไหมนักเรียนส่วนใหญ่คุณครูเชื่อเลยว่าชอบกินไก่ทอดใช่ไหมมีไหมชอบกินใช่ไหมครับเนื้อไก่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นไงครับสูงไงครับก็ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่สถานการณ์หรือว่าโจทย์ของเรากันถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนได้ลองวิเคราะห์โจทย์แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาว่าเพื่อนแต่ละคนได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้อย่างไรเอ่ยนำอะไรครับ
1: 28มาหารด้วย8
0: เก่งมากครับนักเรียนต้นทางตอบครูมาว่านำ28ไปหารด้วย8 28หารด้วย8อันนี้เขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับถ้าจะหาคำตอบของข้อนี้ได้เราจะนำ28หารด้วย8ครับเดี๋ยวเราจะลองแสดงวิธีการหารนะครับให้นักเรียนดูถือว่าเป็นการทบทวนเลยถ้านำ28นะครับ28หารด้วย8เนี่ยจำนวนใดคือตัวตั้งครับ28แล้วก็8เป็นตัวหารเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนนะครับดังนั้นเราจะนำไปหาร2ในหลัก10นะครับ8นำไปหาร2ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: หลังจากนั้นเราก็จะหารในหลักอะไรครับหารต่อในหลักหน่วยก็เลยกระจาย2ในหลัก10ไปรวมกับ8ในหลักหน่วยได้เป็น28หน่วยนะครับนำ8ไปหาร28ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง28เอ่ย
1: 3
0: คูณ3นะครับ8คูณ3เป็น24เราใส่เลขนะครับใส่จำนวนคือใส่เลข3ที่หลักหน่วยในผลหารนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับ24ต่อไปครับนำ28ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ครับนี่เลยนะครับหลังจากนั้นครับเราต้องการหารต่อเพื่อให้เศษมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะเพื่อให้เศษมีค่าเป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อที่หลักอะไรครับ
1: หล
0: ักส่วน10ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยน28นะครับให้เป็น28อะไรครับเก่งมากครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยบอกครูว่าเปลี่ยนนะครับใส่จุดแล้วก็เติม0นั่นเองเพราะเราจะหารต่อในหลักส่วน10นะครับหลังจากนั้นเราจะนำ0ตัวนี้ลงมานะครับนี่หรือ4ในหลักหน่วยเนี่ยไปหลักส่วน10

0: ได้เป็น40ส่วน10หรือ 4.0 ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนำ8ไปหาร 4.0 ครับหรือมองให้เป็น40 8คูณอะไรแล้วได้40ครับ8คูณ5หรือว่า8นำไปหาร40ได้5นั่นเองนะครับเราจะเขียน5ในหลักส่วน10ที่ผลหารครับแล้วก็บรรทัดนี้ครับเขียนอะไรเอ่ย 4.0 นั่นเองเพราะว่าบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำ8ไปคูณกับอะไรครับ5หรือว่า 0.5 ครับ 0.5 นะครับนี่เลยหลังจากนั้นก็นำมาลบกันเศษตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับ0เศษเป็น0ถ้าคุณครูต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบคุณครูต้องนำตัวอะไรครับตัวหารไปคูณกับผลลัพธ์นะครับ8คูณ 3.5 มีค่าเท่ากับ 28.0 หรือ28ดังนั้น28หารด้วย8จึงมีค่าเท่ากับ 3.5 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละ 3.5 กิโลกรัมนี่เป็นการสรุปคำตอบจากสถานการณ์นั่นเองนี่ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแต่ให้นักเรียนสังเกตพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตครับนักเรียนสังเกตนะครับตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: ผลหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเมื่อหารนะครับเมื่อมีการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแล้วผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าสมมุติว่าผลเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งดีไหมครับนี่เป็นข้อสังเกตที่นักเรียนจะต้องสังเกตในวันนี้ด้วยดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลหารของจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันยกตัวอย่างมาคล้ายๆเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลขถามนักเรียนนะครับอย่างสถานการณ์ที่2นี้ครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังเลยนะครับสุดามีเนื้อไก่3กิโลกรัมแจกให้เพื่อน4คนคนละเท่าๆกันเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมสถานการณ์เหมือนกับสถานการณ์ที่1มั้ยครับเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลขถามนักเรียนว่าถ้าต้องการจะหาคำตอบหรือว่าแก้สถานการณ์นี้ถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบสามารถเขียนได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อย่างไรครับ
1: 3
0: หารด้วย4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการหาร3หารด้วย4นะครับเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับให้นักเรียนได้ดูกันทั้ง2วิธีเลยดีไหมครับดีนะครับเริ่มจากพิจารณาการหาผลหาร3หารด้วย4โดยการตั้งหารก่อนครับจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับ
1: 3
0: จำนวนใดเป็นตัวหารครับ4นี่นะครับนำ4ไปหาร3ได้ผลหารเป็นอะไรครับเป็น0นะครับและเหลือเศษเป็นเท่าไหร่ครับเหลือเศษยังเป็น3อยู่แต่เนื่องจาก3มีค่าเท่ากับ 3.0 ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการหารต่อจำได้ไหมครับไม่ต้องการให้เศษเป็น3ต้องการหารไปเรื่อยเศษเนี่ยเป็น0ดังนั้นเราจะเปลี่ยน3ให้เป็น 3.0 นะครับนี่นะครับ 3.0หลังจากนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10หารต่อในหลักส่วน10นะครับเพราะว่าหารในหลักหน่วยไม่ได้เราก็จะกระจาย3ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น30ส่วน10นำ4ไปหาร30ส่วน10หรือว่า 3.0 นะครับมองให้เป็น30 4คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง30ครับ4คูณ7ใส่7ในผลหารนะครับที่หลักส่วน10นะ7คูณ4ได้28เราก็เขียนเป็น 2.8 เพราะว่าบรรทัดนี้ได้มาจากการนำ4คูณกับ 0.7 ถูกต้องไหมครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำมาลบกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นจึงเขียน

0: 3ในรูปทศนิยมเป็น 3.0 แล้วก็นำ4ไปหารจนกว่าจะเหลือเศษเป็น0นั่นเองนะครับจะเหลือเศษเป็น0ทีนี้เดี๋ยวเราจะหารต่อเลยนะครับขั้นที่1ครับอย่างที่ได้บอกไปนำ4ไปหาร3โดยเขียน3เป็น 3.0 ได้ผลหารเป็น 0.7 แล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษเท่าไหร่เอ่ย 0.2 0.2 ได้มาจากไหนได้มาจากการนำ 3.0 ลบด้วยอะไรครับ 2.8 นั่นเองได้เป็น 0.2 แบบนี้นี่ต่อไปครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสามารถหารต่อได้ไหม
1: ได
0: ้หารต่อได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ทำไมจึงหารได้ครับเพราะว่าเราสามารถเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวได้ถูกต้องไหมแล้วก็หารต่อในหลักอะไรครับเก่งมากครับหารต่อในหลักส่วนร้อยได้หารต่อในหลักส่วนร้อยเพราะว่าตอนนี้เศษของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับยังไม่เป็นศูนย์เราก็จะหารต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นขั้นต่อไปครับเขียน 3.0 นะครับเป็น 3.00 นี่นะครับและเขียน 0.2 เป็น 0.20 นะครับแล้วก็นำ4ไปหาร 0.20 ได้ผลหารเป็น 0.05 แล้วเหลือเศษ0บรรทัดนี้ได้มาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะแสดงนะครับทีนี้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ก่อนตอนนี้เราเติมศูนย์อีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะต้องการหารในหลักส่วนร้อยหลังจากนั้นเราจะกระจายนะครับนี่เราจะนำศูนย์ลงมานะครับกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วนร้อยได้เป็น20ส่วนร้อยหรือ 0.20 หลังจากนั้นเราจะนำ4ไปหาร 0.20 ครับที่หลักส่วนร้อยมองให้เป็น204คูณอะไรแล้วได้20มีครับนำ4ไปหาร20ได้5เขียน5ที่หลักส่วนร้อยตรงผลหารนะครับแล้วบรรทัดนี้เขียนเป็น 0.20 ถามนักเรียนนิดนึงทางนักเรียนต้นทางและปลายทาง 0.20 นี้ได้มาจากการนำจำนวนใดไปคูณกันครับ
1: 4ไปคูณกับ 0.20
0: เก่งมากครับได้มาจากการนำ4ไปคูณกับ 0.05 หลังจากนั้นเราจะนำ2จำนวนนี้มาลบกันครับ 0.20 ลบด้วย 0.20 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับเศษของเราเป็น0แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนำ4ที่เป็นตัวหารครับไปคูณกับ 0.5 ที่เป็นผลหารนักเรียนช่วยกันคูณหน่อยครับนำ4ไปคูณกับ 0.75 แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันว่าได้เท่ากับ3หรือไม่ถ้าได้เท่ากับ3แสดงว่าคำตอบที่ได้มานั้นเป็นไงครับถูกต้องจะดูว่าน
2: ำตัวหารไปคูณกับผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม
0: ่นะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนคิดว่าคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใช้เวลาไม่มากเป็นตัวเลขที่น้อยนะครับนักเรียนครับ4คูณ 0.75 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น3หารด้วย4มีค่าเท่ากับ 0.75 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับคำตอบกันก็คือเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละ 0.75 กิโลกรัมนั่นเองทีนี
2: ้พิจารณาการหาผลหารของ3หารด้วย4โดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร
0: นักเรียนครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 3
0: ตัวหารคือ4นะครับนำตัวตั้งก็คือ3ไปคูณกับส่วนกลับของ4ก็คือส่วนกลับของตัวหารนะครับส่วนกลับของ4คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน4ครับหลังจากนั้นนำ3ไปคูณกับ1นะครับเป็น3แล้วก็ส่วน4ทีนี้ถามนักเรียนว่าแบบนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราจะต้องทำยังไงต่อครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 เปลี่ยนเป็น10ได้ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนเป็น100ได้ไหม
1: ได้
0: เปลี่ยนเป็น100ได้ดังนั้น

0: เราจะขยายตัวส่วนนะครับจาก4ให้เป็น100โดยการนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดี
1: 25
0: เก่งมากครับนำ25มาคูณทั้งเศษและส่วนนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าขยายส่วน4ให้เป็น100ต่อไปครับ3คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: จึงได้เป็นเศษ75ส่วน100ครับหลังจากนั้นเมื่อได้เป็นเศษ75ส่วน100ตัวส่วนเป็น100แล้วเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.75
0: เก่งมากครับดังนั้น3หารด้วย4มีค่าเท่ากับ 0.75 แล้วก็ตอบ 0.75 นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าไปเจอโจทย์ในวันนี้จะทำได้ไหมเอ่ยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้นะครับถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะครับในชั่วโมงก่อนหน้านี้หรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถทำโจทย์ในวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปเจอโจทย์หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับหลังจากนี้นักเรียนก็จะสามารถทำได้แล้วใช่ไหมครับถ้าผลหารเป็นทศนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันโจทย์คืออะไรครับนักเรียนจากตัวอย่างโจทย์คืออะไรเอ่ย
1: 1
0: หารด้วย4เอาละครับนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยครับ1หารด้วย4เริ่มจากการตั้งหารก่อนจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับจำนวนใดคือตัวตั้งเอ่ย1จำนวนใดคือตัวหารครับ4ตอนนี้เราจะเริ่มหารจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับ4นำไปหาร1ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เราใส่เลข0ที่ผลหารนะครับหน่วยหลังจากนั้นเราต้องการหารต่อในหลักอะไรครับในหลักอะไรเอ่ย
1: ในหล
0: ัก
1: ส่วน
0: 10แล้วก็ใส่แล้วก็เปลี่ยน1ให้เป็น1จุดอะไรก่อนครับใส่จุดแล้วก็เติม0ลงไปนะครับที่ตัวตั้งนั่นเองเราจะหารต่อในหลักส่วน10กระจาย1ในหลักหน่วยนะครับกระจาย1ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น10ส่วน10หรือ 1.0 นะครับนำ4ไปหาร 1.0 มองให้เป็น10ครับ4หาร10ได้2ใช่ไหมครับ4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เราใส่เลข2ที่หลักส่วน10ในผลหารนะครับแล้วก็ใส่ 0.8 ในบรรทัดนี้เลยเพราะบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำจำนวนใดครับ4ไปคูณกับ 0.2 นั่นเองต่อไปครับนำ 1.0 ลบด้วย 0.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 0.2 ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ังเศษของเรายังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อที่หลักส่วน
1: 100
0: หารต่อในหลักส่วน100เราจะเติม0ไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับในอะไรครับข้างหลังจุดนะของตัวตั้งนั่นเองเติม0ต่อท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะนำ0ลงมานะครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเราจะกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น20ส่วน100หรือ 0.20 นะครับนำ4ไปหาร 0.20 ได้เท่าไหร่ครับ4คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20ครับมองเป็นจำนวนนับ5มองให้เป็นจำนวนนับนะครับเขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารครับมาทันนี้ก็เขียนเป็น 0.20 นำมาลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้0ครับได้0ตอนนี้เศษของเราเป็น0แล้วผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.25 นักเรียนครับต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูสังเกตนิดนึงนักเรียนดูครับพร้อมกันนะผลหารอันนี้เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับผลหารของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับผลหารของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะในการตั้งหารนั้นเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับถ้าผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวตั้งเราจะเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง

0: ่2ตำแหน่งนั่นเองนะอย่างตัวอย่างที่ครูได้ทบทวนไปเมื่อต้นชั่วโมงจำได้ไหมในการตั้งหารนะครับถ้าเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตัวตั้งเราก็จะเปลี่ยนเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: 1ตำแหน่งนะครับอันนี้ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวตั้งก็เปลี่ยนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนคิดว่าถ้า

0: ครับ3ตำแหน่งนั่นเองนี่เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เราจะทำอีกหนึ่งวิธีครับโดยใช้หลักการหารเช่นเดียวกันกับการหารเศษส่วนเราก็จะนำตัวตั้งใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารใช้หลักการเดียวกันนะครับ1ที่เป็นตัวตั้ง1ที่เป็นตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับ4หรือไม่ครับไม่ใช่ต้องไปคูณกับอะไรเอ่ยเศษ1ส่วน4หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำ1ไปคูณ1มีค่าเท่ากับ1ได้เป็นเศษ1ส่วน4ครับเศษ1ส่วน4เราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้หรือยัง
1: ย
0: ังเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น
1: เศ
0: ษ10ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนให้เป็น100เปลี่ยนให้เป็น100เปลี่ยนให้เป็น100นะครับโดยการนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ25มาคูณทั้งเศษและส่วน1คูณ25มีค่าเท่ากับ25 4คูณ25มีค่าเท่ากับ100เศษ25ส่วน100นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือไม่ครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.25 ได้เท่ากันเลยไหมครับทั้ง2วิธี
2: ได
0: ้เท่ากันเลยนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีการตั้งหารหรืออีกหนึ่งวิธีก็ได้คำตอบเท่ากันมีใครชอบวิธีการตั้งหารไหมครับวิธีนี้ไหนยกมือหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยโอ้นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการตั้งหารนะครับแล้วมีใครชอบอีกหนึ่งวิธีไหมครับที่ใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนบางคนก็ชอบทั้ง2วิธีเลยใช่ไหมครับจริงๆก็ทั้ง2วิธีก็เป็นทางเลือกนะครับที่นักเรียนเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนำจำนวนใดไปคูณกันครับ
1: นำตัวหาร
0: ไปคูณกับผลลัพธ์หรือว่าผลหารครับ4ที่เป็นตัวหารนำไปคูณกับ 0.25 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1หรือ 1.00 นะครับดังนั้น1หารด้วย4เท่ากับ 0.25 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเวลานักเรียนตอบก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนักเรียนไปเจอโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำวันนี้นักเรียนก็แสดงวิธีทำออกมาแบบนี้ได้เลยนักเรียนทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ของเราในวันนี้กันเลยนะครับนักเรียนก็แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำทั้ง2วิธีเลยแต่เอาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันดีไหมครับว่าจะทำข้อใดแต่คุณครูขอว่าจะต้องทำทั้งกี่วิธีครับ
1: 2
0: ทั้ง2วิธีเพื่อเป็นการฝึกนะครับเพื่อเป็นการฝึกดังนั้นนักเรียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการตั้งหารแล้วก็เขียนในรูปเศษส่วนนะครับโดยการใช้หลักการเดียวกับการหารเศษส่วนก็คือนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองโจทย์ข้อที่1ครับคือ2หารด้วย8แล้วก็โจทย์ข้อที่2คือ18หารด้วย25ครับตอนนี้นักเรียนปรึกษากันโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนครับข้อที่1นี้คุณครูขอเฉลยโดยใช้วิธีการตั้งหารได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนักเรียนก็สามารถตรวจสอบคำตอบตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหารนะครับนำ8ไปหาร2หรือ2หารด้วย8นะครับโดยการตั้งหารจำนวนใดคือตัวตั้งครับนักเรียน
2: 8
0: 2เป็นตัวตั้งนะครับเราเขียน2แล้วก็ตัวหารคือ8ทีนี้เริ่มหารนะครับหารจากหลักหน่วยก่อน8หาร2ได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
0: ใส่0ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับหลังจากนั้นใส่จุดแล้วก็เติมอะไรครับเติม0ที่ตัวตั้งเพราะว่าเราต้องการหารต่อในหลักส่วน10ใช่ไหมครับต้องการหารต่อในหลักส่วน10หลังจากนั้นกระจาย2ในหลักหน่วยครับไปหลักส่วน10ได้เป็น20ส่วน10หรือ 2.0 นำ8ไปหาร 2.0 มองให้เป็น20ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20แต่ไม่เกิน20เอ่ย
2: 8
0: คูณ2นะครับใส่2ที่หลักส่วน10ของผลหารครับ8คูณ2เป็น16บรรทัดนี้จึงใส่เป็น 1.6 นะครับเพราะว่าบรรทัดนี้นั้นได้มาจากการนำ8ไปคูณกับ 0.2 ครับหลังจากนั้นนำ 2.0 ลบด้วย 1.6 มีค่าเท่ากับ 0.4 เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
2: ย
0: ัง นะครับเราก็เติม0ต่อท้ายไปอีก1ตัวที่ตัวตั้งนะครับแล้วก็นำ0ลงมาเขียนหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าเราจะกระจายนะครับนี่นำ0ลงมาเขียนตรงนี้นะครับก็คือกระจาย4

0: ทีนี้หลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น40ส่วน100หรือ 0.40 ครับนำ8ไปหาร 0.40 มองให้เป็นจำนวนนัด8นำไปหาร40ได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เราเขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารนะครับ 0.40 นะครับ 0.40 ลบด้วย 0.40 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0ตอนนี้เศษเป็น0แล้วผลหารเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.25
0: นะครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนักเรียนก็นำ8ไปคูณกับ 0.25 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.00 หรือ2นะดังนั้น2หารด้วย8มีค่าเท่ากับ 0.25 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราก็ตอบ 0.25 นั่นเองและในข้อที่2ครับครูจะใช้อีก1วิธีนะครับก็คือใช้หลักการเดียวกับการหารเศษส่วนเรานำตัวตั้งไปคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารครับตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ย
1: ตัวตั้ง
0: 18นำไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ25ส่วนกลับของ25คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน25ครับหลังจากนั้นนำ18ไปคูณ1เป็น18ส่วน25ตอนนี้นักเรียนคิดว่าคุณครูเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100ได้โดยการนำ4มาคูณทั้งเศษและส่วน18คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ
0: เท่าไหร่72จึงได้เป็นเศษ72ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 0.72
0: นะครับ 0.72 ถ้าคุณครูต้องการตรวจสอบคำตอบข้อนี้คุณครูต้องนำ25ไปคูณกับ 0.72 นักเรียนได้คูณให้คุณครูหรือยังครับคูณแล้วเพราะว่าครูให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบด้วยถูกต้องไหมครับ25คูณ 0.72 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ18
0: เท่ากับ18นั่นเองดังนั้น18หารด้วย25จึงมีค่าเท่ากับ 0.72 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ตอบ 0.72 นะครับหากนักเรียนที่ทำยังไม่ถูกต้องนักเรียนก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยนะครับฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 2.21 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วครับเราเรียนเรื่องการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมวิธีการทำก็คือจะมีอยู่2วิธีที่เราได้เรียนไปคือใช้การตั้งหารครับโดยมีวิธีการหารเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเนื่องจากจำนวนนับเนี่ยสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้และอีกหนึ่งวิธีคือ
1: ใช้วิธีหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกันบ้างนักเรียนคิดว่าวิธีการคิดวิธีการคำนวณนั้นก็คงเป็นเหมือนกับชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเตรียมแบบฝึกหัดที่ 2.22 ครับซึ่งสามารถได้ที่ขอโทษครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: ดีค่ะเพื่อนๆเคยปลูกป่ากันไหมคะวันนี้หนูดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้กิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าใจและรู้จักการปรับใช้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการปลูกป่าในใจคนที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังลดการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรพัชชุมณีโจมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ราษฎรรู้ถึงประโยชน์ของป่าจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและร่วมกันปลูกป่ากลยุทธ์การปลูกป่า 1. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือปล่อยไปตามระบบนิเวศโดยทิ้งไว้5ปี 2. ปลูกป่าในที่สูงคือปลูกต้นไม้บนภูเขาโดยให้เมล็ดหล่นลงมาข้างล่างจนเจริญเติบโตเป็นป่า 3. ปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลายไปการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมานั้นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติก่อนโดยรวมแล้วคือไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ

0: ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าการปลูกป่าไม้นั้นควรที่จะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเองดังนั้นในการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนก่อน
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นล้วนเกิดจากความรู้รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านการสะสมมาทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยพระองค์เองมาก่อนจึงถือเป็นเรื่องที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซ
3: สสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเยียบมณีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความซื่อสัตย์ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรศรีการเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดใหม่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือความรักสามัคคีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทะเลนายเชนจะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความกตัญญูครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2อย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2528

จุนจุนจุนจุนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน่ารักมากว่าแต่เอ๊ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูขอทบทวนนิดนึงค่ะว่าแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรคะ
1: น้ำหวานกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไร
0: น้ำหวานกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรรู้หรือยังว่ากลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรรู้หรือยังคะรู้แล้วนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเพราะกิจกรรมต่อไปที่นักเรียนนั้นจะได้เรียนรู้จะต่อเนื่องกับในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนลองตอบคำถามหน่อยสิคะว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะ
1: การแข็งตัว
0: เยี่ยมค่ะการแข่งตัว

0: นะคะต่อไปการเปลี่ยนสถานะของเกล็ดน้ำแข็งเป็นน้ำหวานเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร
1: การหลอมเหลว
0: การหลอมเหลวเยี่ยมค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะเอาละค่ะว่าแต่การเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งและจากเกล็ดน้ำแข็งเป็นน้ำหวานเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดนักเรียนพอจะทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดเป็นยังไงคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะทำกิจกรรมนี้แล้วจะทราบว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งและจากเกล็ดน้ำแข็งเป็นน้ำหวานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดนะคะมาเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานได้นะคะตีความหมายข้อมูลและลงสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานค่ะแล้ววันนี้นักเรียนจะได้ลงมือสร้างสื่อนะคะเกี่ยวกับการแข็งตัวและการหลอมเหลวและใช้สื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจได้ค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า93ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะกิจกรรมที่จะทำวันนี้จะทำ2ข้อคือข้อที่6และข้อที่7นะคะข้อที่6และข้อที่7เจอแล้วยังคะเปิดเจอแล้วยังเอ่ยเปิดเจอแล้วถ้าเปิดเจอแล้วนะคะเอานักเรียนลงมืออ่านได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านในใจค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแต่เอ๊ะแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรคะออกแบบสื่อนั่นเองหลังจากออกแบบสื่อแล้วนะคะต้องทำอะไรต่อไปเอ่ยใช่แล้วเราต้องเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอใครคะ
1: ให้กล
0: ุ่
1: มอ
0: ื่
1: น
0: นำเสนองานของเราให้กลุ่มอื่นนั้นเข้าใจให้กลุ่มอื่นนั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: การเปลี่ยนสถานะของสสาร
0: การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อเพื่อนนำเสนอแล้วนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องทำอะไรต่อไปคะร่วมกันประเมินคำอธิบายของกลุ่มเพื่อนนำเสนอนั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนอธิบายนั้นเข้าใจเราเข้าใจไหมเข้าใจง่ายหรือเปล่าและสื่อที่เพื่อนสร้างมานั้นเป็นอย่างไรนะคะเราสามารถดูและเข้าใจเลยได้ไหมหลังจากนั้นค่ะเราจะร่วมกันทำอะไรคะอภิปรายแล้วก็มาลงข้อสรุปกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรการเปลี่ยนสถานะของสสารวันนี้กิจกรรมยากไหมคะไม่ยากนะคะไม่ยากเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งถ้านักเรียนตั้งใจในการตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนจะสามารถออกแบบสื่อทำสื่อได้อย่างเข้าใจเพราะเป็นข้อการตอบคำถามนี้เป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่เรานั้นได้เรียนมานะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะลองตอบคุณครูหน่อยสิคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าการทำน้ำหวานให้เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทำได้อย่างไรทำได้ยังไงให้คิดก่อนให้คิดก่อนการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งทำได้อย่างไรครูขอสุ่มเลขที่นะคะขอเลขที่20ค่ะหนูคิดว่าทำได้อย่างไรคะ
2: นำน้ำแข็งและเกลือแกงมาคนให้เข้ากับและวางน้ำหวาน

0: ที่อยู่ในแก้ววางบนน้ำแข็งค่ะและเขย่าซ้ายขวาค่ะ
1: ก็คือนำน้ำหวานไปใส่ในอ่างที่มีน้ำแข็งใช่ไหมคะโรยเกลือลงไปนะคะนั่งลงค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆนะคะเรามาดูว่าถูกหรือเปล่านะคะก็คือการทำให้น้ำหวานนั้นเย็นลงหรือลดอุณหภูมิลงเราจะทำยังไงคะให้น้ำหวานนั้นเย็นลงหรือลดอุณหภูมิลงทำยังไงคะนำน้ำหวานไปไหนไปใส่ในอ่างที่มีน้ำแข็งเหมือนที่เพื่อนตอบเลยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหวานนะคะเมื่อสูญเสียความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้น้ำหวานนั้นเป็นยังไงคะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งนะคะจะสูญเสียความร้อนก็คือตอนที่เราเอาไปใส่ในอ่างน้ำแข็งเนาะนะคะนึกภาพตามออกไหมคะนักเรียนนึกภาพตามออกนะต่อไปการทำเกล็ดน้ำแข็งให้เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรคิดก่อนนี่คิดก่อนการทำเกล็ดน้ำแข็งให้เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรลองนึกตอนที่เราทำกิจกรรมเนาะขอเลขที่4ค่ะใครคะเลขที่4โอ้กลุ่มนี้หมดเลยกลุ่มที่1นะคะ
2: นำของหวานที่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าร้อนครับ
1: ถูกต้องไหมเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมนั่งลงขอบใจมากครับนะคะการทำเกล็ดน้ำแข็งให้กลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรเหมือนที่เพื่อนบอกไหมลองดูซิก็คือการทำให้น้ำหวานเนี่ยทำไมคะร้อนขึ้นหรือน้ำหวานได้รับความร้อนเราทำยังไงที่ทำให้น้ำหวานร้อนขึ้นหรือทำให้น้ำหวานได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นเราทำยังไงวันนั้นเอาน้ำหวานออกจากอ่างน้ำแข็งแล้วมาวางไว้นอกอ่างน้ำแข็งใช่ไหมคะเราก็ได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อนำน้ำหวานได้รับความร้อนแล้วนะคะก็จะทำให้น้ำหวานนั้นสามารถเปลี่ยนอะไรคะสถานะเปลี่ยนจากสถานะอะไรเป็นอะไร
3: ของแข็ง
1: เป็นของเหลวนะคะเอาละค่ะสารในกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้างและเราเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอะไรนะคะขอให้บุญคุณตอบค่ะน้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะลูกเปลี่ยนสถานะจากอะไร
2: น้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งค่ะ
1: ถูกต้องไหมน้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งถูกต้องค่ะแล้วเราเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะ
2: การแข็งตัวค่ะ
1: การแข็งตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะใช่ไหมการแข็งตัวเหมือนที่เพื่อนตอบเลยเยี่ยมค่ะนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเกล็ดน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรขอเลขที่30ค่ะใครคะ30ยกมืออย่างมั่นใจนะคะ
4: เกล็ดน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆจากของแข็งเป็นของเหลวนะคะและเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าการหลอมเหลวค่ะ
1: ใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวปรบมือให้เพื่อนทุกคนที่ตอบเลยค่ะนะคะเนี่ยนะคะแม่นนะคะต่อไปนะคะก็จะถึงเวลานักเรียนนั้นต้องสร้างสื่อแล้วค่ะนะคะการสร้างสื่อของนักเรียนนะคะก็นักเรียนสามารถที่จะกลับไปดูในหน้า97ได้สิ่งที่นักเรียนนั้นบันทึกข้อมูลมานะคะหรือที่นักเรียนนั้นตอบคำถามคุณครูมานะคะสื่อที่นักเรียนสร้างนี้นะคะนักเรียนก็มีการออกแบบนะคะทำไงให้น่าสนใจนะคะทำในรูปแบบไหนได้บ้างบอกว่าคุณครูค่ะหนูวาดรูปได้ไหมคะได้ค่ะมีการวาดรูปและมีการอธิบายให้เข้าใจเราจะอธิบายให้คนอื่นที่มาเรียนรู้หรือที่เข้ามาหาเราได้เข้าใจได้ยังไงว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้ทำกิจกรรมกับเราเรามีการออกแบบง่ายๆให้น่าสนใจให้เขาเข้าใจจะทำยังไงวาดรูปช่วยได้นะคะวาดรูปนะคะดังนั้นให้นักเรียนนั้นนะคะแบ่งกลุ่มกันนะคะซึ่งปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะ3หรือ4คนนะคะตามความเหมาะสมนะส่วนต้นทางนะคะต้นทางของเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งค่อนข้างมีหลายคนมี6คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ3คนนะคะ3คนได้ช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่กันให้ดีช่วยเหลือกันนะคะใครเขียนใครวาด

0: ภัยอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดหลังจากนั้นก็นำเสนอดังนั้นนักเรียนจะต้องคำนวณเวลาด้วยต้องทำให้รวดเร็วเพื่อที่นักเรียนต้องเผื่อเวลาไว้ทำอะไรคะนำเสนองานนะคะนำเสนองานตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะไม่มีเนาะนะคะต่อไปนะคะสรุปกิจกรรมค่ะปลายทางวันนี้ทำอะไรให้แต่ละกลุ่มนะคะออกแบบสื่อและเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้กลุ่มอื่นเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

อลคานักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะปลายทางก็กำลังทำอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งต้นทางก็กำลังทำอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนั้นขอฟังนักเรียนการนำเสนอนิดนึงซึ่งนักเรียนสามารถนำไปตกแต่งเพิ่มหรือ เขียนเพิ่มเติมได้นะคะหนูอาจจะอธิบายตามความเข้าใจนะคะซึ่งสื่อที่เรียนนำเสนอเนี่ยอาจจะยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรครูขอดูการแบบร่างของหนูก่อนนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนและ วิธีการอธิบายของหนูก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นเตรียมตัวค่ะแต่ละกลุ่มนะคะเตรียมตัวนำเสนอการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานนะคะก่อนที่จะนำเสนอครูให้เวลาเตรียมตัวค่ะไปเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาให้นักเรียนนั้นนะคะนำเสนอนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอและร่วมกันประเมินคำอธิบายของกลุ่มอื่นๆค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอสื่อค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปนำเสนอกันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่2นะคะตัวแทนกลุ่มที่2เตรียมตัวนำเสนอแล้วนะคะเอาละพร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมนะคะเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้หนูเรื่องที่หนูจะมานำเสนอคือการเปลี่ยนสถานะของสสาร
2: การทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือการแข็งตัวค่ะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจาก1การเกิดจากการที่น้ำหวานสูญเสียความร้อนค่ะ
1: การทำน้ำหวานที่แข็งละลายที่การทำน้ำหวานที่แข็งให้ละลายหรือการหลอมเหลวค่ะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากน้ำหวานได้รับความร้อนค่ะเหมือนตัวอย่างดังรูปนี้นะคะคือการนำเกลือใส่น้ำแข็งแล้วก็เขย่าในกะละมังที่นำแก้วน้ำหวานใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็เขย่าซ้ายขวาค่ะหรือการหลอมเหลวที่การนำน้ำหวานออกไปด้านนอกกะละมังค่ะสำหรับกลุ่มหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่ได้ฟังเพื่อนไหมคะได้ดูผลงานเพื่อนไหมนะคะตอนนี้คือเพื่อนจะต้องนำต้องกลับไปทำผลงานเพิ่มเติมใช่ไหมคะนะคะเอาละฟังแล้วเข้าใจไหมคะอธิบายชัดเจนไหมคะนะเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะเพื่ออะไรนะการละลายหรือการหลอมเหลวใช่ไหมคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเรียนรู้กันนะคะเราจะเรียกแบบไหนคะที่เป็นลักษณะการหลอมเหลวสารจะมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะสารจะมีการเปลี่ยนสถานะจาก
1: ของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
0: เราจะเรียกว่าการ
1: หลอมเหลว
0: เราจะเรียกแค่การหลอมเหลวนะคะส่วนจะเป็นการละลายหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้การเปลี่ยนสถานะการเปลี่ยนสถานะของสารคือของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวก็คือเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปนะคะตัวแทนของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
4: วิธีทํา1ใส่เกลือของเกลือเองกับน้ำแข็งลงในกะละมังของเหลวสถานะการเปลี่ยนของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวการเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว2ใช้ช้อนคนน้ำแข็งพร้อมหมุนกะละมัง2นาทีเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็ง3เป็นเกล็ดน้ำแข็ง4วางไว้นอกกะละมังเป็นของเหลว
3: การทำให้น้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกิดจากการสูญเสียความร้อนค่ะการทำให้น้ำแข็งเป็นน้ำหวานเกิดจากการสูญเสียความเย็นหรือวางไว้ในอุณหภูมิที่สูงค่ะ

0: พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะของเพื่อนฟังแล้วเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมฟังแล้วเข้าใจนะคะการที่ เรานะคะการที่ทำให้เกล็ดน้ำแข็งที่เป็นของแข็งนะคะเป็นของเหลวนั้นคือยังไงเอ่ยคือการที่ทำให้สารนั้นได้รับความร้อนใช่ไหมคะได้รับความร้อนหรืออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนมีเวลาก็จะมานำเสนอกับครูส่วนตัวนะคะอยากจะฟังทุกกลุ่มเลยค่ะตอนนี้แต่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันต่อเลยค่ะเรามาสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารกันนะคะการที่ทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งค่ะเป็นการทำให้สารที่มีสถานะใดเป็นสถานะใดคะสารที่มีสถานะของเหลวเป็นสารที่มีสถานะของแข็งเพราะฉะนั้นกระบวนการช่วงนี้นะคะที่มีสารมีการเปลี่ยนสถานะเราจะเรียกว่าอะไรคะสารมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการแข็งตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรคะการแข็งตัวการที่เมื่อทำให้ของเหลวนั้นเย็นลงหรือสูญเสียความร้อนนะคะแล้วถามว่าการที่เราทำเกล็ดน้ำแข็งให้กลับไปเป็นน้ำหวานคือการทำให้สารที่มีสถานะใดเป็นสถานะใดคะ
2: สถานะของแข็ง
1: เป็นสถานะของเหลวกระบวนการตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะหลอมเหลวนะคะเราจะไม่เรียกว่าการละลายเนาะเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะเมื่อวางไว้นะคะสารมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะนะคะดังนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสารที่มีสถานะของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเกิดขึ้นได้จากสารนั้นทำไม ได้รับความร้อนหรือทำให้ร้อนขึ้นนั่นเองเราต้องทำให้ร้อนขึ้นหรือได้รับความร้อนนะคะดังนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ตอบคำตอบก็คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคยได้ยินไหมคะเคยไหมคือการทำให้สารเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะนะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วสารนั้นสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ก็คือยังคงเป็นสารเดิมนั่นเองนะคะฉะนั้นครูถามว่าการทำน้ำหวานให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไหมคะเป็นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเพราะอะไรเพราะการที่น้ำหวานที่มีฐานะเป็นของเหลวเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยสารสามารถเปลี่ยนฐานะได้ก็คือเป็นของแข็งที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะเมื่อเรานำเกล็ดน้ำแข็งที่เปลี่ยนฐานะแล้วเนี่ยวางไว้สามารถกลับคืนสู่ของเหลวได้ไหมกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไหมคะกลับคืนสู่เหมือนเดิมได้คือเป็นน้ำหวานเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถกลับไปตอบคำถามหน้า98ได้หน้า98สำหรับคำถามตรงนี้นะคะคือการทำน้ำหวานได้เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทำได้อย่างไรเพราะเหตุใดคุ้นไหมตรงนี้คุณครูได้ถามตอนต้นชั่วโมงจำได้ไหมคะนั่งนี้นักเรียนมีแนวคำตอบแล้วเรียนสามารถกลับไปตอบคำถามเองที่บ้านได้ข้อ2การทำเกล็ดน้ำแข็งให้เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรเพราะเหตุใดตอบได้ไหมทำได้อย่างไรต่อไปข้อ3สารในกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้างเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นๆว่าอะไรเรียกการเปลี่ยนสถานะแต่ละช่วงว่าอะไรทำได้ไหมคะ3ข้อนะคะตรงนี้เราตอบไปแล้วนะคะตอนต้นชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้ประเมินตนเองนักเรียนลองกลับไปประเมินตัวเองนะคะในหน้าที่99นะคะข้อที่5 6และ7วันนี้นักเรียนได้สร้างสื่อไหมคะเกี่ยวกับการแข็งตัวและการหลอมเหลวที่ใช้สื่อที่สร้างขึ้นที่มาสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้วันนี้ทำเป็นยังไงบ้างดีพอใช้หรือปรับปรุงมีการยอมรับข้อสรุปเกี่ยวกับที่เพื่อนนั้นนำมาเสนอไหมมีหลักฐานรองรับหรือเปล่าหลักฐานนี่คือการที่เรานั้นได้สืบค้นข้อมูลมาในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วได้ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแข็งตัวและการหลอมเหลวของสารโดยใช้หลักฐานในรวบรวมได้ไหมวันนี้หมายความว่าตรงนี้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคำถามคุณครูหรือเปล่าเมื่อสักครู่ตอนที่คุณครูสรุปกลับไปประเมินตัวเองว่าทำได้เป็นระดับอย่างไรนะคะมาตอนช่วงสุดท้ายสรุปกิจกรรมนะคะสรุปกิจกรรมดังนั้นสรุปกิจ

0: กรรมตรงนี้ศาลมีการเปลี่ยนสถานะได้เพราะอะไรทราบไหมศาลได้รับอะไรถึงมีการเปลี่ยนสถานะได้ต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยถึงเปลี่ยนสถานะได้อะไรนะ
1: ความเย็นและความ
0: เย็นและความร้อนใช่ไหมคะการสูญเสียสูญเสียอะไรความร้อนนะคะอ่ะคุณสูญเสียอะไรดูซิอ่านพร้อมๆกันค่ะ

่นคือความรู้ที่เราได้ทำมานะคะทั้งหมดนะบทเรียนข้อต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำมีน้ำถุงพลาสติกใสขวดรูปกรวยนะคะไม้ขีดไฟยางรัดของชุดตะเกียงแอลกอฮอล์กระป๋องทรายสำหรับดับไฟค่ะเอาล่ะสำหรับนะคะตรงชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทำผลงานให้เรียบร้อยเกี่ยวกับสื่อที่เรียนนั้นได้สร้างขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แฟหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ
5: ไม่แซงคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: อยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
1: กติกาคืออะไรหรอครับ
0: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มนั่นได้หรือยังล่ะ
0: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับ

0: กติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
1: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
4: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
1: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
1: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
0: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการทำงานช่างครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับหลังจากหยิบมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนวันที่แล้วก็จดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับระหว่างที่ครูวิรอนักเรียนเขียนวันที่และชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายคุณธรรมในการทำงานช่างได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประโยชน์ของคุณธรรมในการทำงานช่างได้ข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมในการทำงานช่างนะครับจุดประสงค์ของครูในวันนี้ง่ายมากเลยครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทำได้และผ่านจุดประสงค์อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางแล้วปลายทางนะครับเขียนชื่อแล้วก็ชื่อเรื่องรวมไปถึงวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคุณธรรมหมายถึงอะไรนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณธรรมหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับยกมือนะครับสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับที่นักเรียนยกมือเลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครได้คำตอบแล้วครับกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้มีตัวแทนของเราแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ตอบก่อนนะครับเชิญเลยครับ
1: เป็นนิสัยความประพฤติดีงามที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเชิญครับ
2: การมีสติปัญญาดีรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษครับ
0: เก่งมากเลยนะครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับอีกหนึ่งคนเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งนะครับเชิญเลยครับ
3: เป็นความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยืนมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนครับ
0: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าคุณธรรมนั้นจะหมายถึงอะไรนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกเนื้อหาทุกครั้งนะครับไม่ฟังผ่านเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับความหมายของคุณธรรมนั้นนะครับหมายถึงสภาพคุณงามความดีเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทางบวกที่ถือกันมาว่าดีงามทางศีลธรรมนะครับซึ่งคุณธรรมนั้นจะอยู่ภายใต้จิตใจของบุคคลนั้นๆ นะครับอาจจะแสดงออกมาทางการกระทำยกตัวอย่างเช่นการมีระเบียบวินัยการมีความสามัคคีการมีน้ำใจนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับจึงเรียกว่าคุณธรรมนะครับซึ่งคุณธรรมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีๆหรือทางบวกเท่านั้นนะครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับนักเรียนคิดว่าผู้ปฏิบัติงานช่างควรมีคุณธรรมอะไรนะครับนักเรียนคิดว่าผู้ปฏิบัติงานช่างควรมีคุณธรรมอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วเช่นเดิมเลยนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและระหว่างนี้นะครับครูวิอยากฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับกลุ่มไหนสามารถตอบได้บ้างครับขอตัวแทนหน่อยได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับ ตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับผู้ปฏิบัติงานช่างจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างนะครับ
3: ปฏิบัติตนเองในขอบเขตตามกฎระเบียบทั้งต่อตนเองและสังคมครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2เลยครับ
1: มีความขยันความตั้งใจเพียรพยายามในการทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ
0: เก่งมากเลยครับใครอยากตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับ
3: มีความประหยัดดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและรู้จักฐานะการเงินของตนเองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอเชิญคนต่อไปเลยครับ
4: มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขออีกสักหนึ่งคนสุดท้ายเชิญเลยครับ
5: ประพฤติตนต่อเวลาต่อหน้าที่ด้วยความจริงใจค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าผู้ปฏิบัติงานช่างนั้นจะต้องมีคุณธรรมอะไรนะครับสำหรับคุณธรรมในการทำงานช่างนั้นนะครับประกอบไปด้วย1เลยนะครับจะต้องมีความมีสติสัมปชัญญะนะครับความมีสติสัมปชัญญะนั้นก็คือ1เลยจะต้องควบคุมตนเองให้พร้อมทำงานควบคุมทั้งความคิดควบคุมทั้งอารมณ์ของเรานะครับให้มีสติทันปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับ2การรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างๆนะครับประสาทสัมผัสในที่นี้นั่นก็คือหูตาจมูกปากและก็สัมผัสของเรานะครับโดยแสดงออกมาในลักษณะต่างๆครับและข้อที่3นั้นนะครับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบเหมาะสมและถูกต้องจะต้องมีเหตุผลด้วยนะครับจึงจะได้ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะครับดังนั้นการที่เราจะทำงานสิ่งใดไหนก็ตามเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้รอบคอบนะครับและถูกต้องในการตัดสินใจครับ2มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับคือการประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกายวาจาและใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงใครเป็นสิ่งสำคัญเลยครับเด็กๆเวลาที่เราจะปฏิบัติอะไรกับใครเราจะต้องมีความซื่อตรงนะครับและซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่หลอกลวงใครนะครับเพราะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับสำหรับในข้อที่3นะครับมีความขยันหมั่นเพียรนะครับก็คือมีความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข่งขันนะครับมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังนะครับพยายามทำจนกว่างานนั้นจะสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามานะครับก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรพยายามทำเป้าหมายของเรานั้นให้สำเร็จนะครับซึ่งประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรนั้นนะครับจะทำให้นักเรียนนั้นพัฒนาเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถจนทำให้งานของที่เราทำนั้นนะครับเกิดความเชี่ยวชาญในงานครับข้อที่4นะครับมีระเบียบวินัยนะครับมีระเบียบวินัยนั้นก็คือปฏิบัติให้ถูกลำดับถูกที่มีความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณข้อบังคับข้อตกลงกฎหมายและศีลธรรมที่องค์กรนั้นกำหนดไว้นะครับเวลาที่คุณครูกำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นในห้องเรียนนี้เราเวลาที่มาเรียนร่วมกันเราก็จะต้องมีระเบียบวินัยใช่ไหมครับมีกฎมีเกณฑ์ต่างๆเช่นเข้าเรียนไม่เกิน8โมงใช่ไหมครับหรือตอนพักเที่ยงนะครับให้พักตอนเที่ยงตรงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นกฎระเบียบวินัยที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเรานั้นอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญนักเรียนจะต้องจัดการเวลาแล้วก็จัดการงานต่างๆของเราให้เหมาะสมต่อไปนะครับข้อที่5นะครับมีความรับผิดชอบนะครับ ก็คือความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียรนะครับเพื่อให้งานของเรานั้นสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวิมอบหมายให้นักเรียนนะครับนำค้อนกับตะปูเพื่อที่จะเอามาฝึกปฏิบัติในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนักเรียนคนที่มีความรับผิดชอบนักเรียนก็จะนำมาใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถที่จะฝึกตอกตะปูได้แล้วก็จะได้คะแนนจากครูวิตรงกันข้ามกับนักเรียนที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับนักเรียนก็จะไม่เตรียมอุปกรณ์ค้อนกับตะปูมาส่งผลให้นักเรียนไม่มีคะแนนเก็บแล้วก็ไม่ได้ฝึกทักษะการตอกตะปูนั่นเองครับนี่ก็สะท้อนถึงการความมีรับความรับผิดชอบนะครับข้อที่6นะครับมีน้ำใจนะครับการมีน้ำใจนั้นก็คือการปรารถนาดีที่ต้องการช่วยเหลือให้คนทุกคนประสบความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นะครับการมีน้ำใจไม่จำเป็นว่าจะต้องให้สิ่งของเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้วาจาของเราในการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะใช้แรงกายของเราในการช่วยยกถือของต่างๆให้เพื่อนร่วมงานด้วยนะครับจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของเราได้นะครับนี่ก็คือการมีน้ำใจครับสำหรับในข้อที่7นั้นมีความประหยัดนะครับก็คือการรู้จักใช้รู้จักออมรู้จักประหยัดตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีทักษะมีความรู้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนักเรียนก็สามารถที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านของตนเองได้นะครับก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งช่วยประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับข้อที่8นะครับมีความสามัคคีนะครับก็คือมีความพร้อมเพรียงกันความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะครับเวลาที่เราจะทำงานนั้นนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดองนะครับและช่วยเหลือผู้อื่นไม่สร้างปัญหาหรือไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่นนะครับเวลาที่เราทำงานร่วมกันนั้นก็แสดงความมีน้ำใจความสามัคคีนะครับเพราะการทำงานเพียงคนเดียวนั้นอาจจะยากลำบากแต่ถ้าทำหลายๆคนเป็นคณะเป็นทีมจะทำงานของเรานั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่9นะครับมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับกล่าวก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะมีสัมมาคารวะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรงหรือวางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาแล้วก็ท่าทางนะครับเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราร่วมงานกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นพี่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จะไปลามาเราก็จะต้องไหว้ด้วยหรือถ้าเราทำผิดพลาดเราอาจจะกล่าวคำว่าขอโทษนะครับหรือถ้ามีคนช่วยเหลืองานเราเราอาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณครับนะครับเพื่อแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยของเราครับข้อที่10นะครับรักษาความสะอาดนะครับก็คือการรักษาความสะอาดของร่างกายเครื่องมือและสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะนะครับทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นนะครับสำหรับการรักษาดูแลความสะอาดของร่างกายของเรานะครับเช่นการแต่งกายให้สะอาดดูเรียบร้อยการหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับรวมไปถึงการรักษาความสะอาดของเครื่องมือเวลาที่เราใช้เครื่องมือต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ควรที่จะดูแลเช่นล้างเช็ดทำความสะอาดเพื่อป้องกันการสกปรกหรือป้องกันสนิมต่างๆจากเครื่องมือนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่นะครับเช่นการปัดกวาดเช็ดถูนะครับสถานที่ทำความสะอาดของเราหรืออาจจะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คือการรักษาความสะอาดในงานช่างครับ ข้อที่11นะครับมีความกตัญญูนะครับคือการปฏิบัติตนเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์นะครับด้วยการกระทำการพูดและการระลึกถึงด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเวลาที่จะพูดจากับท่านก็ควรพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนะครับไม่พูดรุนแรงไม่ด่าทอนะครับหรือเราอาจจะมีวิธีการโดยการใช้ความรู้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับไปซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านให้กับท่านนะครับก็จะเป็นการสร้างความกตัญญูให้กับท่านได้นะครับข้อที่12นะครับการตรงต่อเวลานะครับก็คือการถือตามกำหนดเวลาเป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอเฉพาะบุคคลแต่ละคนคนตรงต่อเวลานั้นนะครับมักจะเป็นคนที่เอาการเอางานน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแก่ผู้อื่นนะครับและยังจะเป็นการพัฒนาตนเองของเราเรื่องของการจัดการเวลาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยนะครับดังนั้นคุณสมบัติของคนดีนั้นจะต้องมีการตรงต่อเวลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมดอยู่12ข้อนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนี่ครูวิเคราะห์แค่ยกตัวอย่างมาเท่านี้นะครับตอนนี้เด็กๆทั้งปลายทางต้นทางจดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันในวันนี้นะครับว่าครูวิจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางได้ทํากันนะครับสำหรับขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับครูวิจะมีใบงานนะครับให้นักเรียนทำนะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่5นะครับเรื่องคุณธรรมในการทำงานช่างนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่5นะครับ

ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานและให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเรานะครับใบงานที่5นะครับสิ่งแรกที่นักเรียนได้ใบงานอย่าลืมว่าเราต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อช่างนะครับมา1ประเภทพร้อมกับบอกประโยชน์ของคุณธรรมในการทำงานช่างอย่างน้อย7ข้อนะครับและบอกวิธีการปฏิบัติมาด้วยนะครับนี่ก็คือใบงานของเรานะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวินะครับจะสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางออกมานำเสนองานนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับใครที่อยากจะนำเสนองานก็บอกกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครจะออกมานำเสนองานดีครับตอนนี้เราได้ตัวแทน2คนแล้วนะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ครับขอเชิญคนแรกก่อนเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะชื่อช่างปราปาข้อ1มีความสามัคคีในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างปรองข้อ2มีความรับผิดชอบในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติฝึกเป็นคนตรงต่อเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้อ3มีความประหยัดวิธีการปฏิบัติรู้จักซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง4มีระเบียบวินัยในการทำงานวิธีการปฏิบัติทำงานด้วยความตั้งใจอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำหนดข้อ5มีความซื่อสัตย์วิธีการปฏิบัติไม่คดโกงไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นข้อ6มีความขยันหมั่นเพียรวิธีการปฏิบัติทำงานของตนเองอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนกว่างานสำเร็จข้อ7มีน้ำใจกับผู้ร่วมงานวิธีการปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจข้อ8มีความกตัญญูรู้คุณวิธีการปฏิบัติระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์คอยช่วยเหลือท่าน
0: เก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือคนที่1ของนักเรียนต้นทางนะครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากนักเรียนคนที่2กันบ้างนะครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรเพิ่มพงพิพัฒน์วันนี้หนูจะมาบอกคุณธรรมในการทำงานช่างชื่อช่างไฟฟ้าคุณธรรมในการทำงานช่าง 1. มีสติในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติทำงานด้วยความตั้งใจและไม่เล่นโทรศัพท์ขณะทำงาน 2. มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติมุ่งมั่นทำงานจนกว่าจะเสร็จ 3. มีระเบียบวินัยในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนตามข้อบังคับของงานช่าง 4. มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานวิธีการปฏิบัติแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 5. มีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ใหม่วิธีการปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง 6. มีความสามัคคีในงานช่างวิธีการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 7. ใฝ่เรียนรู้เสมอวิธีการปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานช่างเสมอ 8. รักษาความสะอาดสถานที่ทำงานวิธีการปฏิบัติทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาดและเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระเบียบ 9. การตรงต่อเวลาวิธีการปฏิบัติไปปฏิบัติงานตามวันเวลาที่นัดหมายให้ตรงเวลา 10. มีความซื่อสัตย์สุจริตวิธีการปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาทั้งกายวาจาและใจ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุป

0: บทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการมีคุณธรรมในการทำงานนะครับจะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบด้วยความปลอดภัยและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้รู้นะครับในหน่วยที่4หนูน้อยนักประดิษฐ์นะครับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่1นะครับเรื่องงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งนะครับสำหรับใบงานใบความรู้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนหมอทำความเคารพ

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้ใครเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: รถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถจากไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเมลา
2: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี
3: ้ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
4: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขา หอมงอนเป็นสุขอ่ะ
5: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
4: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
6: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
4: ยังเลยค่ะ
5: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
6: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประสบนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีประสบนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
5: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
4: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
6: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ประชาธิปไตยว้าว
1: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

ะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ้าว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน

0: ันมาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
0: เพื่อนๆจ๋า

0: ่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
0: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเลมีสระเอ
0: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
0: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
0: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะมีสระเอ
0: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
1: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบต.เร่งดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบาง

0: บ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปกยามอยู่2คนนะแล้วก็จะแตะรถไฟแล้วก็จอดอยู่นั่นแหละ
3: ก็ยามมัดไว้ตรงไหน
2: เขาไม่ได้มัด
4: ไปคอยหน้าป้อม
2: เขานั่งให้นั่ง
3: ไป
2: น
3: ั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ไปนั่ง
3: แล้วเขามาเขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้า
3: ใส่ยาม แต่ละคนมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
1: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันการหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะ

0: มีความปลอดภัยและช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
1: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
2: ค่ะ
3: ค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในห่วงที่ผ่านมา
3: ค่ะ
1: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นพ่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนน่ะที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
3: อ
1: ันเนี้ยอันหนึ่งที่เขาตอบตัวเรา
3: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากคิดเป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอ้ผู้ต้องหาอีก906คน
3: ค่ะ
1: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้เรา
3: ค่ะ
1: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนกลางแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
3: ค่ะอันนี้ก
1: ็ครับ
3: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่านแม่ทัพ
1: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านผู้โอเคสมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายๆเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
0: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ๆครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงลุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้เพราะต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเพื่อการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องลงสายหมู่บ้านต้องลงสายหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผอ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะสมที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
3: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นะครับ
3: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวใน

0: พื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอะค่ะ
1: คือเรื่องการข่าวเราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยพูดง่ายการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
1: ก็ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะค่ะ
1: การกล่าวต้องแม่นขึ้นนะแล้วก็การปฏิบัติซึ่งแหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากน
0: ะ
1: เราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข่าวของศูนย์รักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
1: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
0: ็
1: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที
0: ่
1: โครงการหูคงประกาศคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือทุกเดือนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโดนก็อยู่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะท่านนะครับ
1: ค่
2: ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
0: ค
1: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
0: แล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดู ลในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจ

0: รู้เรื่องหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
1: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่กับเกิดเหตุ
1: คืออย่างว่าเราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
3: มันมีการข่าวว่าแบบว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
1: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
0: ทีนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต
4: ้ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูรจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองในที่นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรบ้างนะคะในชุมชนนะคะหรือภายในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะ 1. อธิบายวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เลือกวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมค่ะและ3. ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะและทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติด้วยในการเลือกวิธีนะคะในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะให้เด็กๆนะคะภายในกลุ่มเนี่ยร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนว่าเราเนี่ยมีวิธีการใดบ้างที่จะมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองระดมความคิดดูก่อน2นาทีคุณครูให้แต่ละกลุ่ม2นาทีนะคะในการระดมความคิดว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการใดบ้างนะคะในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเข้าร่วมกลุ่มกันได้หรือจะจับเป็นคู่ก็ได้ในที่นี้นะคะอยู่ตามความเหมาะสมภายในห้องเรียนของเราเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆระดมความคิดได้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เข้าร่วมกลุ่มนะคะปรึกษากันนะคะว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการรักและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะขอตัวแทนในทุกๆกลุ่มเลยในการตอบคำถามนะคะที่เราได้ข้อมูลจากกลุ่มเรานะคะถ้าข้อมูลกลุ่มเราไปซ้ำกับกลุ่มอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะขอเชิญตัวแทนในกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: การทำป้ายรณรงค์ค
0: ่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าการทำป้ายรณรงค์นั่นเองต่อมากลุ่มที่สองค่ะ
2: โพสต์ลงโซเชียลที่น่าสนใจหรือน่าเชื่อถือค่ะ
0: กลุ่มที่สองบอกว่าโพสต์ลงโซเชียลใช่ไหมคะหรือแหล่งอื่นๆที่มีความน่าเชื่อถือขอบคุณกลุ่มที่สองค่ะต่อมากลุ่มที่สามค่ะ
3: ทำป้ายรณรงค์ครับ
0: ทำป้ายรณรงค์นะคะเหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งเลยขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มที่สี่ตัวแทนถือไมค์ตอบได้เลยค่ะ
4: เผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนคำชักชวนให้ผู้อื่นลงมือทำ
0: อันนี้มีการเผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการเขียนคำเชิญชวนด้วยขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่สี่ค่ะต่อมากลุ่มที่ห้าค่ะ
5: นำของในชุมชนไปขายครับ
0: กลุ่มที่5นะคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่5บอกว่านำผลิตภัณฑ์หรือของในชุมชนเนี่ยไปขายนั่นเองที่เป็นภูมิปัญญานะคะที่มีการจัดทำขึ้นภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะเรามาดูแนวคำตอบคร่าวๆกันนะคะในสิ่งที่เด็กๆตอบนะคะสามารถทำได้ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนและนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นๆก็ได้นะคะหรือมีการจัดกิจกรรมหรือจำหน่ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเช่นนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะหรือข้อมูลที่เด็กๆได้ยกตัวอย่างมาก็สามารถปรับใช้ได้นะคะเด็กๆได้ระดมความคิดแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่าการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์สืบต่อไปและในชุมชนนะคะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราควรอนุรักษ์แบบใดบ้างที่เราเนี่ยสามารถนำกลับไปใช้ได้นั่นเองนะคะในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยในข้อที่หนึ่งเลยนะคะในข้อที่หนึ่งก็คือศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองเนี่ยอยู่ให้อย่างเข้าใจก่อนอย่างเช่นภายในชุมชนของเรานะคะมีการทำการถนอมอาหารนะคะอาจจะเกี่ยวกับการทำปลาตากแห้งเราก็เข้าไปศึกษาในชุมชนของเรานะคะให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะในวิธีการทำในที่นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเราเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วครั้งต่อไปเราก็สามารถเผยแพร่นะคะให้กับชุมชนอื่นๆหรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนของเราได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะคือแนะนำให้คนอื่นในท้องถิ่นที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในชุมชนของเรานะคะก็อาจจะมีคนทั้งยังไม่เข้าใจในที่นี้นะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะเราก็สามารถบอกกับบุคคลในชุมชนนั้นๆได้นะคะนอกจากการแนะนำแล้วนะคะก็ยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยคนในชุมชนไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจนะคะเรานำข้อมูลที่เราเข้าใจนะคะไปบอกไปกล่าวให้บุคคลอื่นรับรู้ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาในข้อที่3มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเข้าร่วมชมงานที่มีการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นอาจจะมีการแสดงเกี่ยวกับการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะหรือว่าเครื่องจักสานต่างๆในที่นี้ก็สามารถเข้าไปร่วมงานนะคะในท้องถิ่นได้นั่นเองนักเรียนก็จะได้รับรู้ถึงความรู้นะคะหรือวิธีการทำหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทำด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่4ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเหมือนเพื่อนกลุ่มที่5ได้ตอบคำถามไปใช่ไหมลูกมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นเครื่องจักรสานเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาชีพดังกล่าวเนี่ยมั่นคงต่อไปเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยอาจจะห่างหายไปแล้วมีคนทำน้อยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรนะคะใช้สินค้าที่เป็นท้องถิ่นด้วยดันเองนะคะนอกจากนี้แล้วการใช้สินค้าแล้วก็ยังมีข้อที่5ก็คือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆให้คนในท้องถิ่นได้รู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นที่เพื่อนยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์หรือมีการประชาสัมพันธ์เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ไหมลูกได้ไหมคะได้ไหมคะเราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ไหมคะได้อะอย่างเช่นกลุ่มที่2และกลุ่มที่4บอกว่ามีการประชาสัมพันธ์ลงสื่อโซเชียลได้ไหมลูกได้ไหมคะได้เนี่ยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เหมือนกันหรือเป็นการเขียนคำเชิญชวนนะคะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเราก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะในที่นี้อ่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้ไปทั้งหมดกี่หัวข้อคะกี่หัวข้อเอ่ย5หัวข้อในวันนี้ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วทั้งหมด5หัวข้อเราจะมาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะในวันนี้คำชี้แจงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะในวันนี้นะคะถ้าเป็นกิจกรรมในใบงานนะคะครูจำลองเป็นกิจกรรมอยู่ในใบงานที่10นะคะในใบงานที่10เด็กๆลองเปิดในใบงานที่10ดูสิลูกเห็นไหมเอ่ยคำสั่งเดียวกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะในชุดกิจกรรมของเรานักเรียนปลายทางสามารถเปิดแบบชุดกิจกรรมได้นะคะในใบงานที่10นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะอ่ะเด็กๆฟังนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ให้ทำในใบงานนะคะเนื่องจากเราจะทำป้ายรณรงค์ป้ายนั้นที่เราทำเราก็จะนำไปติดตามชุมชนนะคะหรือท้องถิ่นที่เราอยู่ได้นั่นเองนะคะอ่ะในวันนี้จำได้ไม่เอ่ยคุณครูให้เตรียมกระดาษอะไรมาลูกกระดาษ100ปอนด์ที่เท่ากับกระดาษ A4 นอกจากกระดาษ100ปอนด์แล้วคุณครูอะไรอีกลูกคุณครูให้เตรียมสีไม้นอกจากสีไม้แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรอีกดินสอยางลบอุปกรณ์

ต่างๆที่เราจะทำกันนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยหรือยังคะวันนี้เราจะใช้กระดาษ100ปอนด์ที่เท่า A4 ถ้าไม่มีนะคะสามารถใช้กระดาษ A4 ได้รวมถึงนะคะสีดินสอต่างๆหรือปากกาสีต่างๆก็สามารถใช้ในการตัดเส้นนะคะรูปภาพหรือตัวหนังสือได้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกกระดาษ100ปอนด์นะคะกลุ่มละ1แผ่นนั่นเองให้เด็กๆเนี่ยคิดคำขวัญ นะคะในการที่เราจะรณรงค์นะคะเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะถ้ากลุ่มใดได้กระดาษ100ปอนด์ไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดคำที่เราจะเขียนลงไปได้เลยนะคะอ่ะ

ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ร่วมกันในกลุ่มทำป้ายรณรงค์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะโชว์ผลงานของตัวเองนะคะถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปทำต่อในเวลาที่นักเรียนว่างแล้วก็นำไปส่งนักเรียนได้นะคะเดี๋ยวดูผลงานกลุ่มที่1กันนะคะเราจะไล่ตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่5เลยนะคะอ่ะเด็กๆเราโชว์ผลงานสิคะกลุ่มที่1เป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าเพื่อนกลุ่มที่1นะคะผลงานเป็นอย่างไรสวยงามหรือไม่นะคะอ่ะนักเรียนสามารถยืนโชว์ผลงานได้เลยนะคะนี่คือผลงานของกลุ่มที่1นั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ด้วยค่ะเห็นไหมเอ่ยสวยงามต่อมากลุ่มที่2ค่ะขอบคุณกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ถึงแม้ว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังดูมีความสวยงามนั่นเองนะคะนี่คือผลงานของกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อมาเชิญนั่งได้ค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อนเด็กๆ ดูนะคะเป็นยังไงบ้างสวยงามเหมือนกับกลุ่มของเราไหมเอ่ยนี่คือผลงานของกลุ่มที่3ปรบมือให้กับผลงานกลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่3ก็ไประบายสีอีกนิดๆหน่อยๆนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เพิ่งเริ่มดำเนินการระบายสีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็หาเวลาว่างทำให้เรียบร้อยนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะผลงานกลุ่มที่5นะคะหนูคะดูผลงานของเพื่อนนะคะกลุ่มที่5ว่าสวยงามไหมนี่คือผลงานของกลุ่มที่5นั่นเองเริ่มจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือให้กับตัวแทนทุกๆกลุ่มเลยนะคะดังนั้นแล้วเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่เรียบร้อยก็สามารถกลับไปทำในเวลาว่างและมาส่งคุณครูได้นั่นเองเหมือนกับนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ความสามารถที่

0: ถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่นนั้นๆมีเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตเราถึงควรอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่11เรื่องร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในคาบต่อไปนะคะเราเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนรู้ดังนั้นแล้วนะคะในคาบต่อไปเราจะมีการทำสมุดเล่มเล็กขึ้นนะคะขอให้เด็กๆทุกกลุ่มภายในห้องเรียนนะคะจัดเตรียมกระดาษ A4 มาเช่นเดิมนะคะนอกจากกระดาษ A4 แล้วที่เด็กๆจะต้องเตรียมเด็กๆจะต้องเตรียมสีนะคะมาใช้ในการทำสมุดเล่มเล็กดินสออุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีการทำสมุดเล่มเล็กขอให้นักเรียนนะคะเตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก

0: 269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะคำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนะครับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปทั้ง2วิธีที่คุณครูได้แสดงให้กับนักเรียนดูนะครับก็คือวิธี1ก็คือใช้วิธีการตั้งหารนั่นเองแล้วก็วิธีอีก1วิธีนะครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนที่เราได้เรียนมาใช่ไหมครับก็คือการนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยที่เราใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าจะเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันได้เลยก่อนอื่นนะครับมาดูหัวข้อก่อนอย่างที่ได้บอกไปในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของตัวตั้งตัวหารและผลหารเริ่มจากสถานการณ์ที่1กันก่อนนักเรียนครับอ่านสถานการณ์ที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

0: ครับเขาบอกว่าสุดามีเนื้อไก่28กิโลกรัมแจกให้เพื่อน8คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมนักเรียนมีใครชอบกินเนื้อไก่ไหมครับชอบกินไหมนักเรียนส่วนใหญ่คุณครูเชื่อเลยว่าชอบกินไก่ทอดใช่ไหมมีไหมชอบกินใช่ไหมครับเนื้อไก่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นไงครับสูงนะครับก็ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่สถานการณ์หรือว่าโจทย์ของเรากันถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนได้ลองวิเคราะห์โจทย์แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาว่าเพื่อนแต่ละคนได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้อย่างไรเอ่ยนำอะไรครับ
1: 28มาหารด้วย
0: 8เก่งมากครับนักเรียนต้นทางตอบครูมาว่านำ28ไปหารด้วย828หารด้วย8อันนี้เขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับถ้าจะหาคำตอบของข้อนี้ได้เราจะนำ28หารด้วย8ครับเดี๋ยวเราจะลองแสดงวิธีการหารนะครับให้นักเรียนดูถือว่าเป็นการทบทวนเลยถ้านำ28นะครับ28หารด้วย8เนี่ยจำนวนใดคือตัวตั้งครับ28แล้วก็8เป็นตัวหารเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนนะครับดังนั้นเราจะนำไปหาร2ในหลัก10นะครับ8นำไปหาร2ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: หลังจากนั้นเราก็จะหารในหลักอะไรครับหารต่อในหลักหน่วยก็เลยกระจาย

0: 2ในหลัก10ไปรวมกับ8ในหลักหน่วยได้เป็น28หน่วยนะครับนำ8ไปหาร28ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง28เอ่ย
1: 3
0: คูณ3นะครับ8คูณ3เป็น24เราใส่เลขนะครับใส่จำนวนคือใส่เลข3ที่หลักหน่วยในผลหารนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับ24ต่อไปครับนํา28ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ครับนี่เลยนะครับหลังจากนั้นครับเราต้องการหารต่อเพื่อให้เศษมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะเพื่อให้เศษมีค่าเป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อที่หลักอะไรครับ
1: หล
0: ักส่วน10ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยน28นะครับให้เป็น28อะไรครับเก่งมากครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยบอกครูว่าเปลี่ยนนะครับใส่จุดแล้วก็เติม0นั่นเองเพราะเราจะหารต่อในหลักส่วน10นะครับหลังจากนั้นเราจะนำ0ตัวนี้ลงมานะครับนี่หรือกระจาย4ในหลักหน่วยเนี่ยไปหลักส่วน10ได้เป็น40ส่วน10หรือ 4.0 ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนำ8ไปหาร 4.0 ครับหรือมองให้เป็น40 8คูณอะไรแล้วได้40ครับ8คูณ5หรือว่า8นำไปหาร40ได้5นั่นเองนะครับเราจะเขียน5ในหลักส่วน10ที่ผลหารครับแล้วก็บรรทัดนี้ครับเขียนอะไร4.0 นั่นเองเพราะว่าบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำ8ไปคูณกับอะไรครับ5หรือว่า 0.5 ครับ 0.5 นะครับนี่เลยหลังจากนั้นก็นำมาลบกันเศษตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับ0เศษเป็น0ถ้าคุณครูต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบคุณครูต้องนำตัวอะไรครับตัวหารไปคูณกับผลลับนะครับ8คูณ 3.5 มีค่าเท่ากับ 28.0 หรือ28ดังนั้น28หารด้วย8จึงมีค่าเท่ากับ 3.5 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละ 3.5 กิโลกรัมนี่เป็นการสรุปคำตอบจากสถานการณ์นั่นเองนี่ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแต่ให้นักเรียนสังเกตพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตครับนักเรียนสังเกตนะครับตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: ผลหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งเมื่อหารนะครับเมื่อมีการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแล้วผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าสมมุติว่าผลเป็นการหาจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งดีไหมครับนี่เป็นข้อสังเกตที่นักเรียนจะต้องสังเกตในวันนี้ด้วยดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลหารของจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันยกตัวอย่างมาคล้ายๆเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลขถามนักเรียนนะครับอย่างสถานการณ์ที่2นี้ครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังเลยนะครับสุดามีเนื้อไก่3กิโลกรัมแจกให้เพื่อน4คนคนละเท่าๆกันเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมสถานการณ์เหมือนกับสถานการณ์ที่1มั้ยครับเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลขถามนักเรียนว่าถ้าต้องการจะหาคำตอบหรือว่าแก้สถานการณ์นี้ถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับได้อย่างไรครับ
1: 3
0: หารด้วย4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการหาร3หารด้วย4นะครับเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับให้นักเรียนได้ดูกันทั้ง2วิธีเลยดีไหมครับดีนะครับเริ่มจากพิจารณาการหาผลหาร3หารด้วย4โดยการตั้งหารก่อนครับ จำนวน

0: ใดเป็นตัวตั้งครับ3จำนวนใดเป็นตัวหารครับ4นี่นะครับนํา4ไปหาร3ได้ผลหารเป็นอะไรครับ
1: 0
0: เป็น0นะครับและเหลือเศษเป็นเท่าไหร่ครับเหลือเศษยังเป็น3อยู่แต่เนื่องจาก3มีค่าเท่ากับ 3.0 ใช่มั้ยครับเพราะว่าเราต้องการหารต่อจำได้ไหมครับไม่ต้องการให้เศษเป็น3ต้องการหารไปเรื่อยให้เศษเนี่ยเป็น0ดังนั้นเราจะเปลี่ยน3ให้เป็น 3.0 นะครับนี่นะครับ 3.0 หลังจากนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10หารต่อในหลักส่วน10นะครับเพราะว่าหารในหลักหน่วยไม่ได้เราก็จะกระจาย3ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น30ส่วน10นี่ไปหาร30ส่วน10หรือว่า 3.0 นะครับมองให้เป็น30 4คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง30ครับ4คูณ7ใส่7ในผลหารนะครับที่หลักส่วน10นะ7คูณ4ได้28เราก็เขียนเป็น 2.8 เพราะว่าบรรทัดนี้ได้มาจากการนำ4คูณกับ 0.7 ถูกต้องไหมครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำมาลบกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นจึงเขียน3ในรูปทศนิยมเป็น 3.0 แล้วก็นำ4ไปหารจนกว่าจะเหลือเศษเป็น0นั่นเองนะครับจะเหลือเศษเป็น0ทีนี้เดี๋ยวเราจะหารต่อเลยนะครับขั้นที่1ครับอย่างที่ได้บอกไปนำ4ไปหาร3โดยเขียน3เป็น 3.0 ได้ผลหารเป็น 0.7 แล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษเท่าไหร่เอ่ย 0.2 0.2 ได้มาจากไหนได้มาจากการนำ 3.0 ลบด้วยอะไรครับ 2.8 นั่นเองได้เป็น 0.2 แบบนี้นี่ต่อไปครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสามารถหารต่อได้ไหม
1: ได
0: ้หารต่อได้ไหมเอ่ยได้ทำไมจึงหารได้ครับเพราะว่าเราสามารถเติม0ไปอีก1ตัวได้ถูกต้องไหมแล้วก็หารต่อในหลักอะไรครับเก่งมากครับหารต่อในหลักส่วนร้อยได้หารต่อในหลักส่วนร้อยเพราะว่าตอนนี้เศษของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับยังไม่เป็น0เราก็จะหารต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นขั้นต่อไปครับเขียน 3.0 นะครับเป็น 3.00นี่นะครับและเขียน 0.2 เป็น 0.20 นะครับแล้วก็นำ4ไปหาร 0.20 ได้ผลหารเป็น 0.05 แล้วเหลือเศษ0บรรทัดนี้ได้มาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะแสดงนะครับทีนี้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ก่อนตอนนี้เราเติม0อีก1ตัวใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะต้องการหารในหลักส่วน100หลังจากนั้นเราจะกระจายนะครับนี่เราจะนำ0ลงมานะครับกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น20ส่วน100หรือ 0.20 หลังจากนั้นเราจะนำ4ไปหาร 0.20 ครับที่หลักส่วน100มองให้เป็น20 4คูณอะไรแล้วได้20มีไหมครับนำ4ไปหาร20ได้5เขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารนะครับแล้วบรรทัดนี้เขียนเป็น 0.20 ถามนักเรียนนิดนึงทางนักเรียนต้นทางและปลายทาง 0.20 นี้ได้มาจากการนำจำนวนใดไปคูณกันครับ
1: 4ไปคูณกับ 0.0
0: เก่งมากครับได้มาจากการนำ4ไปคูณกับ 0.05หลังจากนั้นเราจะนำ2จำนวนนี้มาลบกันครับ 0.20 ลบด้วย 0.20 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับเศษของเราเป็น0แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนำ4ที่เป็นตัวหารครับไปคูณกับ 0.75 ที่เป็นผลหารนักเรียนช่วยกันคูณหน่อยครับนำ4ไปคูณกับ 0.75 แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันว่าได้เท่ากับ3หรือไม่ถ้าได้เท่ากับ3แสดงว่าคำตอบที่ได้มานั้นเป็นไงครับถูกต้องจะดูว่าน
2: ำตัวหารไปคูณกับผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม
0: ่นะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียน

0: คิดว่าคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะคูณเสร็จแล้วเพราะว่าใช้เวลาไม่มากเป็นตัวเลขที่น้อยนะครับนักเรียนครับ4คูณ 0.75 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น3หารด้วย4มีค่าเท่ากับ 0.75 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับคำตอบกันก็คือเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละ 0.75 กิโลกรัมนั่นเองทีนี้พิจารณาการหาผลหารของ3หารด้วย4โดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนักเรียนครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 3
0: ตัวหารคือ 4นะครับนำตัวตั้งก็คือ3ไปคูณกับส่วนกลับของ4ก็คือส่วนกลับของตัวหารนะครับส่วนกลับของ4คือเศษ1ส่วน4ครับหลังจากนั้นนำ3ไปคูณกับ1นะครับเป็น3แล้วก็ส่วน4ทีนี้ถามนักเรียนว่าเอ๊ะแบบนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราจะต้องทำยังไงต่อครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 เปลี่ยนเป็น10ได้ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนเป็น100ได้ไหมเปลี่ยนเป็น100ได้ดังนั้นเราจะขยายตัวส่วนนะครับจาก4ให้เป็น100โดยการนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดี
1: 25
0: เก่งมากครับนำ25มาคูณทั้งเศษและส่วนนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าขยายส่วน4ให้เป็น100ต่อไปครับ3คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: จึงได้เป็นเศษ75ส่วน100ครับหลังจากนั้นเมื่อได้เป็นเศษ75ส่วน100ตัวส่วนเป็น100แล้วเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.75
0: เก่งมากครับดังนั้น3หารด้วย4มีค่าเท่ากับ 0.75 แล้วก็ตอบ 0.75 นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าไปเจอโจทย์ในวันนี้จะทำได้ไหมเอ่ยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้นะครับถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะครับในชั่วโมงก่อนหน้านี้หรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถทำโจทย์ในวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปเจอโจทย์หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับหลังจากนี้นักเรียนก็จะสามารถทำได้แล้วใช่ไหมครับถ้าผลหารเป็นทศนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันโจทย์คืออะไรครับนักเรียนจากตัวอย่างโจทย์คืออะไรเอ่ย
1: 1
0: หารด้วย4เอาละครับนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยครับ1หารด้วย4เริ่มจากการตั้งหารก่อนจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับจำนวนใดคือตัวตั้งเอ่ย1จำนวนใดคือตัวหารครับ
1: 4
0: ตอนนี้เราจะเริ่มหารจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับ4นำไปหาร1ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เราใส่เลข0ที่ผลหารนะครับในหลักหน่วยหลังจากนั้นเราต้องการหารต่อในหลักอะไรครับในหลักอะไรเอ่ย
1: ในหล
0: ัก
1: ส่วน
0: 10แล้วก็ใส่แล้วก็เปลี่ยน1ให้เป็น1จุดอะไรก่อนครับใส่จุดแล้วก็เติม0ลงไปนะครับที่ตัวตั้งนั่นเองเราจะหารต่อในหลักส่วน10กระจาย1ในหลักหน่วยนะครับกระจาย1ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น10 10หรือ 1.0 นะครับนำ4ไปหาร 1.0 มองให้เป็น10ครับ4หาร10ได้2ใช่ไหมครับ4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เราใส่เลข2ที่หลักส่วน10ในผลหารนะครับแล้วก็ใส่ 0.8 ในบรรทัดนี้เลยเพราะบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำจำนวนใดครับ4ไปคูณกับ 0.2 นั่นเองต่อไปครับนำ 1.0 ลบด้วย 0.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 0.2 ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ังเศษของเรายังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อที่หลักส่วน
1: 100
0: หารต่อในหลักส่วน100เราจะเติม0ไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใน

0: นี่อะไรครับข้างหลังสุดนะของตัวตั้งนั่นเองเติมศูนย์ต่อท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะนำศูนย์ลงมานะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น20ส่วน100หรือ 0.20 นะครับนำ4ไปหาร 0.20 ได้เท่าไหร่ครับ4คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20ครับมองเป็นจำนวนนับ5มองให้เป็นจำนวนนับนะครับเขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารครับมาทางนี้ก็เขียนเป็น 0.20 นำมาลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้0ครับได้0ตอนนี้เศษของเราเป็น0แล้วผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.25 นักเรียนครับต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูสังเกตนิดนึงนักเรียนดูครับพร้อมกันนะผลหารอันนี้เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับผลหารของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับผลหารของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะในการตั้งหารนั้นเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับถ้าผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวตั้งเราจะเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนั่นเองนะอย่างตัวอย่างที่ครูได้ทบทวนไปเมื่อต้นชั่วโมงจำได้ไหมในการตั้งหารนะครับถ้าเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตัวตั้งเราก็จะเปลี่ยนเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนะครับอันนี้ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวตั้งก็เปลี่ยนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนคิดว่าถ้าเราเรียนในชั่วโมงต่อไปการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับถ้าผลหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองคิดว่าตัวตั้งเนี่ยครูจะต้องเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองนี่เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับทีนี้เราจะทำอีกหนึ่งวิธีครับโดยใช้หลักการหารเช่นเดียวกันกับการหารเศษส่วนเราก็จะนำตัวตั้งใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารใช้หลักการเดียวกันนะครับ1ที่เป็นตัวตั้ง1ที่เป็นตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับ4หรือไม่ครับ
1: ไม
0: ่ครับไม่ใช่ต้องไปคูณกับอะไรเอ่ยเศษ1ส่วน4หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำ1ไปคูณ1มีค่าเท่ากับ1ได้เป็นเศษ1ส่วน4ครับเศษ1ส่วน4เราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้หรือยัง
1: ย
0: ังเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเศษ10ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนให้เป็น100เปลี่ยนให้เป็น100เปลี่ยนให้เป็นอะไรนะครับโดยการนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ25มาคูณทั้งเศษและส่วน1คูณ25มีค่าเท่ากับ25 4คูณ25มีค่าเท่ากับ100เศษ25ส่วน100นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือไม่ครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.25
0: ได้เท่ากันเลยไหมครับทั้ง2วิธีได้เท่ากันเลยนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีการตั้งหารหรืออีกหนึ่งวิธีก็ได้คำตอบเท่ากันมีใครชอบวิธีการตั้งหารไหมครับวิธีนี้นายยกมือหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยโอ้นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการตั้งหารนะครับแล้วมีใครชอบอีกหนึ่งวิธีไหมครับที่ใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนบางคนก็ชอบทั้ง2วิธีเลยใช่ไหมครับจริงๆก็ทั้ง2วิธีก็เป็นทางเลือกนะครับที่นักเรียนเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนำจำนวนใดไปคูณกันครับ
1: นำตัวหาร
0: ไปคูณกับผลลัพธ์หรือว่าผลหารครับ4ที่เป็นตัวหารนำไปคูณกับ 0.25 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1หรือ 1.00 นะครับดังนั้น1หารด้วย4เท่ากับ 0.25 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเวลานักเรียนตอบก็ตอบเป็นตัวเลขไทยถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำวันนี้นักเรียนก็แสดงวิธีทำออกมาแบบนี้ได้เลยนักเรียนทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ของเราในวันนี้กันเลยนะครับนักเรียนก็แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลอง ทำทั้ง2วิธีเลยแต่เอาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันดีไหมครับว่าจะทำข้อใดแต่คุณครูขอว่าจะต้องทำทั้งกี่วิธีครับทั้ง2วิธีเพื่อเป็นการฝึก

18หารด้วย25ครับตอนนี้นักเรียนปรึกษากันโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนครับข้อที่1นี้คุณครูขอเฉลยโดยใช้วิธีการตั้งหารได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนักเรียนก็สามารถตรวจสอบคำตอบตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหารนะครับนำ8ไปหาร2หรือ2หารด้วย8นะครับโดยการตั้งหารจำนวนใดคือตัวตั้งครับนักเรียน
2: 8
0: 2เป็นตัวตั้งนะครับเราเขียน2แล้วก็ตัวหารคือ8ทีนี้เริ่มหารนะครับหารจากหลักหน่วยก่อน8หาร2ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ใส่0ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับหลังจากนั้นใส่จุดแล้วก็เติมอะไรครับเติม0ที่ตัวตั้งเพราะว่าเราต้องการหารต่อในหลักส่วน10ใช่ไหมครับต้องการหารต่อในหลักส่วน10หลังจากนั้นกระจาย2ในหลักหน่วยครับไปหลักส่วน10ได้เป็น20ส่วน10หรือ 2.0 นำ8ไปหาร 2.0 มองให้เป็น20ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20แต่ไม่เกิน20เอ่ย8คูณ2นะครับใส่2ที่หลักส่วน10ของผลหารครับ8คูณ2เป็น16บรรทัดนี้จึงใส่เป็น 1.6 นะครับเพราะว่าบรรทัดนี้นั้นได้มาจากการนำ8ไปคูณกับ 0.2 ครับหลังจากนั้นนำ 2.0 ลบด้วย 1.6 มีค่าเท่ากับ 0.4 เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ัง
1: คร
0: ับ ยังนะครับเราก็เติม0ต่อท้ายไปอีก1ตัวที่ตัวตั้งนะครับแล้วก็นำ0ลงมาเขียนหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าเราจะกระจายนะครับนี่นำ0ลงมาเขียนตรงนี้นะครับก็คือกระจาย4ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น40ส่วน100หรือ 0.40 ครับนำ8ไปหาร0.40 มองให้เป็นจำนวนนัด8นำไปหาร40ได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เราเขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารนะครับ 0.40 นะครับ 0.40 ลบด้วย 0.40 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ตอนนี้เศษเป็น0แล้วผลหารเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.25
0: นะครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนักเรียนก็นำ8ไปคูณกับ 0.25 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.00 หรือ2นะครับดังนั้น2หารด้วย8มีค่าเท่ากับ 0.25 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราก็ตอบ 0.25 นั่นเองและในข้อที่2ครับครูจะใช้อีก1วิธีนะครับก็คือใช้หลักการเดียวกับการหารเศษส่วนเรานำตัวตั้งไปคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารครับตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ย18นำไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ25กลับของ25คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน25ครับหลังจากนั้นนำ18ไปคูณ1เป็น18ส่วน25ตอนนี้นักเรียนคิดว่าคุณครูเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100ได้โดยการนำ4มาคูณทั้งเศษและส่วน18คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ
0: เท่าไหร่72จึงได้เป็นเศษ72ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 0.72
0: นะครับ 0.72 ถ้าคุณครูต้องการตรวจสอบคำตอบข้อนี้คุณครูต้องนำ25ไปคูณกับ 0.72 นักเรียนได้คูณให้คุณครูหรือยังครับคูณแล้วเพราะว่าครูให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบด้วยถูกต้องไหมครับ25คูณ 0.72 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่า
0: เท่ากับ18นั่นเองดังนั้น18หารด้วย25จึงมีค่าเท่ากับ 0.72 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ตอบ 0.72 นะครับหากนักเรียนที่ ทำยังไม่ถูกต้องนั่นก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยนะครับฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 2.21 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วครับเราเรียนเรื่องการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมวิธีการทำก็คือจะมีอยู่2วิธีอย่างที่เราได้เรียนไปคือใช้การตั้งหารครับโดยมีวิธีการหารเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเนื่องจากจำนวนนับเนี่ยสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้และอีกหนึ่งวิธีคือ
1: ใช้วิธีหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกันบ้างนักเรียนคิดว่าวิธีการคิดวิธีการคำนวณนั้นก็คงเป็นเหมือนกับชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเตรียมแบบฝึกหัดที่ 2.22 ครับซึ่งสามารถได้ที่ขอโทษครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควร

0: ภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เสียงใครพ
1: ูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งแห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
2: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
2: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
1: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
4: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
5: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
4: ความเพียรคืออะไรเหรอคะคุณตา
5: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใด

0: ก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับค่ะเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
0: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าหิมังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าหิมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้ตาามาช่วยไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทํานองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้า

0: ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
1: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
0: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เด็กๆคะอีกครั้งนึงนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: กันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุดสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุดสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ทุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ทุงท่าเดินเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ทุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่
0: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงขาปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพี่ทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่านนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ค่ะมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นเหวของเรานั่นเองค่ะ
1: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาคร

0: เราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพิทุง
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพิเอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพิทุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
0: อ้าวครูพิทุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพิทุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชี้เปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวครูพิทุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพิทุงส่งหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพิเอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพิทุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพิทุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าเปื่อยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิทุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปื่อยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพิทุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: อ้าว

็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุงพี่ม้านิน

0: าครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่โอแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาดงยา
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็คำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดียวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
2: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบ โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
2: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
2: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช
0: ่แล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
2: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-16ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-16ปีเลยค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
2: ้
0: น
2: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
0: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่า ด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ครองกับครูค่ะ
0: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
2: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอาการไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้องแปดก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อมหนึ่งค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1 นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
2: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเขาจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงหน่วยบริการอำเภอรือเสาะหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
3: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่เรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
0: นะคร
3: ับ60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
0: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัด
0: ค่ะ
3: เป็นระบบของสพท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
3: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
3: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
0: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
3: ยังไม่เพียงพอครับ
0: ค่ะ
3: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ค่ะ
3: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
0: ค่ะ
3: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
0: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
3: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
0: ้
3: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
0: ่
3: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
3: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ย ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกรวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับ

0: เราก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
0: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: ครับและใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: ไม่จับเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะฮะ
1: หลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้
0: คนเป็นร้อยเส้นใหญ่แห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะ
2: ไ
1: รม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: แหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่ต
1: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำ

0: สบู่เส้นใหญ่
1: อ๋อสบู่เส้นใหญ่อ่ะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็น2เวอร์ชั่น3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะครับ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะคร
0: ับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะคร
0: ับ ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็

0: ังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อืม
0: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
2: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
2: ครับเครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
0: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหง่ายมาก
0: ทันที
2: โอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
2: อืมนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
2: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
2: วลามือขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
2: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
2: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
2: เนี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
2: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
3: ใช่ครับ
2: สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
3: ่ไหมใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
2: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
2: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้ขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยสมมติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
2: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
2: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
2: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
2: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
3: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
2: แปรรูปเป็นกระดาษ
3: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
2: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ทั้งชุมชนเลย
3: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
2: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดที่ดีสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
3: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
2: นะ
3: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
2: นะฮะ
3: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
2: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
3: ใช่ครับ
2: สามารถโทรมาปรึกษาได
3: ้ได้ครับ
2: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่ง

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

ืองหนองหานหลวงหรือจังหวัดสกลนครหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสังคมตั้งแต่สมัยของโบราณทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก็คือผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามถือเป็นการส่งต่อความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูก

หลานเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านในการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นได้จากนั้นก็ถักทอร้อยเรียงให้เห็นลวดลายเส้นที่สวยงามเกิดเป็นเอกลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครเสมอมากรรมวิธีทำผ้าย้อมครามมีความซับซ้อนแตกต่างจากการทอผ้าในรูปแบบอื่นๆที่ต้องเริ่มจากกระบวนการปลูกต้นฝ้ายแล้วผลิตมาเป็นเส้นฝ้ายย้อมสีด้วยน้ำครามเกิดจากต้นครามที่ปลูกไว้ในหมู่บ้านเช่นกันทำให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครเรียกกันว่าผ้าผิวสวยเพราะทุกขั้นตอนของการทอผ้าทำด้วยมือและมีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีและทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ผ้าและผู้ผลิตกระบวนการทอผ้าเริ่มต้นจากการจัดเรียงเส้นได้เป็นเส้นอย่างเป็นระเบียบสวยงามก่อนจากนั้นก็เริ่มกระบวนการมัดหมี่ซึ่งจะใช้เชือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึมเข้าข้อหมี่และขึ้นลวดลายต่างๆได้ส่วนกระบวนการทำน้ำครามเริ่มจากการนำกิ่งไปมัดเป็นฟ่อนหรือท่อนเล็กแล้วแช่ลงในโอ่งดินจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนำกากจากกิ่งใบออกพร้อมเติมปูนขาวที่ละลายน้ำแล้วใส่ลงในโอ่งดินที่มีน้ำครามแล้วกวนให้เกิดฟองให้จากกลิ่นเน่าของใบครามกลายเป็นกลิ่นที่ดีต่อจากนั้นปล่อยให้ตกตะกอน 2-3 วันเมื่อน้ำอยู่เหนือตะกอนเริ่มใสแล้วรินน้ำทิ้งพร้อมเทน้ำด่างที่เกิดจากขี้เถ้าลงในโอ่งไม่ให้ครามแห้งเพื่อเก็บเนื้อครามไว้ใช้ย้อมได้ตลอดทั้งปีแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการก่อหม้อครามซึ่งมีส่วนผสมทั้งเปลือกเพกาเปลือกสมอใบมนที่จะมาต้มให้ออกสีเหลืองแล้วก็มาเทใส่ถังที่จะเตรียมก่อหม้อได้ผสมน้ำด่างกับน้ำที่เตรียมไว้หรือเหลือจากการทำน้ำครามใส่ในโอ่งดินเผาแล้วนำเนื้อครามประมาณ1กำมือกับปูนขาวประมาณเท่าหัวแม่มือผสมลงไปในน้ำด่างแล้วกวนให้เข้ากันซึ่งอาจจะมีการผสมมะขามเปียกหรือน้ำตาลทรายแล้วแต่โอกาสเพื่อให้น้ำในหม้อเข้ากันกับเนื้อครามและเริ่มขั้นตอนการโจกครามด้วยการใช้ขันตักน้ำครามให้สูงพอประมาณแล้วเทลงไปในโอ่งดินเผาตามเดิมการโจกครามควรโจกวันละ2ครั้งทั้งตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งแต่ละเวลาต้องเทน้ำประมาณ 3-5 ครั้งรอดูจนน้ำครามขึ้นฟองเป็นสีน้ำเงินม่วงแสดงว่าหม้อครามพร้อมที่จะย้อมฝ้ายได้แล้วหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นหม้อหรือหม้อขึ้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการย้อมนำเส้นฝ้ายที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาเตรียมไว้โดยจับเป็นวงฝ้ายที่เตรียมไว้ผ่านกระบวนการแช่น้ำแล้วทุบเพื่อให้ฝ้ายอ่อนตัวบิดเส้นฝ้ายให้หมาแล้วจุ่มลงในหม้อครามใช้มือขยำเส้นฝ้ายเบาๆเพื่อให้น้ำครามซึมเข้าสู่เส้นฝ้ายฝ้ายสีขาวที่จุ่มลงไปจะได้ผ้าสีเขียวและเมื่อบิดน้ำออกผ้าจะกลายเป็นสีครามและย้อมอย่างน้อย3น้ำเพื่อให้สีครามซึมเข้าไปในเนื้อผ้าจนกว่าจะได้สีอ่อนหรือแก่ตามต้องการซึ่งการย้อมแต่ละครั้งสามารถย้อมได้ทั้งผืนหรือย้อมเฉพาะบางส่วนโดยหากส่วนไหนไม่ต้องการย้อมก็จะใช้เชือกฟางมัดหมี่ไว้ตามขั้นตอนแรกหลังจากนำผ้าไปย้อมแล้วล้างผ้าที่ย้อมไว้ให้สะอาดเพื่อไม่ให้สีตกและนำเส้นได้ไปตากในที่ร่มเพราะการตากเส้นใยหลังการย้อมในที่ร่มจะช่วยให้เส้นใยแห้งเสมอกันและสีของเส้นใยยังคงสดอยู่จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าต่อไปการทอผ้าฝ้ายย้อมครามจะมีวิธีการทอแบบขิดและแบบมัดหมี่การทอผ้าครามในปัจจุบันจะทอแบบไม่มีลวดลายและมีลวดลายส่วนผ้าครามที่มีลวดลายจะมีลายธรรมชาติลายสัตว์ลายใบไม้ดอกไม้ลายเรขาคณิตแม้ว่าในจังหวัดสกลนครจะมีการจำหน่ายและจัดทำผ้าทอย้อมครามอย่างหลากหลายแต่หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีการทำงาน

0: อย่างจริงจังจากสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอทั้งการให้ความรู้สนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นคือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครทำให้สินค้าจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป5ดาวเมื่อปี2562โดยปัจจุบันกลุ่มทอผ้าแห่งนี้มีรายได้เดือนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีซึ่งคุณทวินอุปรีประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเล่าว่าจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
1: ตอบว่ามากได้เลยค่ะเพราะว่าที่เราทำผ้าครามขึ้นมาแล้วก็มีงานทำจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีงานทำอยู่บ้านหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินตามวิถีชีวิตทีนี้พอได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ทำผ้าย้อมครามขึ้นมาทำให้เรามีงานทำมีรายได้ได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความร่วมแรงร่วมใจและก็สามัคคีปองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันแบบญาติสันติพี่น้องนะคะด้วยความภาคภูมิใจในส่วนนี้ทำให้มีรายได้หลังจากสิ้นเดือนแล้วก็เราก็มีเงินกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวให้ลูกให้หลานไปเล่าไปเรียนด้วยค่ะทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสกลนครท่านให้ความร่วมมือมาให้องค์ความรู้มาให้งบประมาณส่งเสริมต่อยอดหลังจากเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆท่านมาต่อยอดให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นระดับสูงนะคะดีมากค่ะท่านยังมองเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นมีคุณค่าแล้วก็ทำให้ชุมชนเรามีงานทำแล้วก็มีรายได้ในส่วนนั้นค่ะส่วนที่เราพึงพอใจเรามีงานทำค่ะเราไม่อยู่นิ่งนะคะพอมีงานทำแล้วก็มีรายได้เข้ามาในชุมชนเยอะมากค่ะ
0: ภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนสะท้อนถึงการทำงานของสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอที่ได้ดูแลอย่างจริงจังซึ่งนอกจากที่หมู่บ้านดอนกอยแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังได้ส่งเสริมการทอผ้าครามเพื่อให้เป็นรายได้ในชุมชนในทุกอำเภออีกด้วย
2: ในนามนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีทั้งงบประมาณแผนงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มต่างๆนะครับทั้งกลุ่มผ้าครามนะครับทุกกลุ่มนะครับเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็จะมีงบประมาณนะครับที่จัดสรรและตั้งให้แต่ละกลุ่มนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการใช้จ่ายนะครับอย่างประหยัดและส่งเสริมอาชีพให้ทุกๆองค์กรนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มอสมทุกๆกลุ่มนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับและทีมผู้บริหารสมาชิกสปจ.นะครับได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็จะมีนโยบายนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนะครับได้มีอาชีพนะครับยิ่งเกี่ยวกับกลุ่มผ้าย้อมครามนะครับซึ่งสกลนครเรามีด้วยกัน18อำเภอมี125ตำบล นะครับก็จะมีผ้าย้อมครามนะครับอำเภอนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีงบประมาณนะครับในการสนับสนุนงบเกี่ยวกับผ้าย้อมครามนะครับเหมือนทุกๆปีนะครับจะทำทุกๆปีนะครับซึ่งกับผู้บริหารต่างๆในปีนี้ก็จะเป็นปีแบบพิเศษนะครับซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านได้มีนโยบายนะครับนอนนาแก้จนนะครับจะดูพวกพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลทุกๆอำเภอนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักนะครับในทีมบริหารในชุดนี
0: ้นอกจากเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนแล้วกระแสความนิยมของการสวมใส่ผ้าย้อมครามสกลนครก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเช่นกัน ที่ทำให้สินค้าผ้าย้อมครามได้รับการต่อยอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังสามารถจำหน่ายให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดังเช่นความเห็นของอาจารย์เจษดากัลยาบาลนักออกแบบที่มองว่าผ้าย้อมครามสกลนครยังคงมีเสน่ห์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากผ้าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติและไม่เหมือนใคร
3: ผ้าย้อมครามด้วยเสน่ห์ของเขาคือหนึ่งเรื่องกลิ่นมีกลิ่นเฉพาะที่มันเป็นเหมือนอโรมาเนาะถ้าคนทำครามจะรู้ว่าแม้แต่กลิ่นตั้งแต่เป็นต้นมาจนมาย้อมกระบวนกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่านี่คือกลิ่นครามตั้งแต่ต้นพืชจนมาเป็นน้ำหมักย้อมนะครับในส่วนของเรื่องของผ้าเสน่ห์ของผ้าครามเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเสน่ห์ของเนื้อผ้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์หลักของเขาคือเฉดสีที่ได้มาเพราะว่าครามเวลาย้อมได้ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนจนถึงน้ำเงินเข้มดำครับผมข้อเสนอใช่ไหมครับในการที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือปัจจุบันทำยังไงนะครับพื้นฐานของตัวชุมชนต้องช่วยกันด้วยนะครับไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือใครๆเราที่เป็นมาพูดถ้าตัวชุมชนยังคิดจะทอผ้าก็ต้องมีคนสืบทอดเนาะมีการสืบทอดและถ่ายทอดด้วยไม่ใช่สืบทอดแต่ไม่ถ่ายทอดเหมือนเราเหมือนก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นไปนะฮะที่เหมือนใกล้เกลือกินด่างแต่คราวนี้ด้วยบริบทของการอยู่ในชุมชนมันชุมชนในแต่ในจังหวัดเขาสามารถคุยกันหรือสืบทอดกันได้อันนี้ก็คือเป็นเจนใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานก็ต้องสืบทอดกันแล้วก็เป็นการเข้าใจง่ายเพราะว่าบางอย่างมันจะมีเคล็ดลับแม่บอกลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้กระตุ้นการหลงรักอย่างนั้นนะตอนนี้เรากำลังหลงรักว่าลูกไม่ต้องทอแม่ทอให้แล้วก็ลูกไปขายแต่ว่าถ้าแม่เปลี่ยนว่ามาทอถ้าแม่หมดอายุไขไปแล้วอ่ะจะได้มีคนทำต่อเพราะอย่าลืมว่าผ้าที่เป็นมูลค่าในปัจจุบันและคุณค่าด้วยก็คือผ้าที่แม่ทอ
0: การสืบทอดงานผ้าย้อมครามให้ส่งต่อไปถึงรุ่นต่อไปนั้นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานวิจัยให้ความรู้และมีข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกสิงห์ชาทิพพจน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าการส่งต่อความรู้นั้นจะต้องทำให้เกิดคุณค่ากับมูลค่าไปพร้อมกัน
4: แนวทางสำหรับการสืบสารนะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการนำคุณค่าขึ้นมานะครับให้มีมูลค่าเพราะผมมองว่าอย่างเดียวเนี่ยถ้ามองไปที่คุณค่าอย่างเดียวผมมองว่าผ้าจะไปไม่รอดคือการทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คุณค่าตัวนี้ขึ้นมากลายเป็นมูลค่านะฮะแล้วก็ส่งต่อไอ้ตัวคุณค่ากับมูลค่านี้ไปยังเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เฉพาะแต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่เป็นการฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถที่ทำเห็นว่าไอ้ตัวผ้าเหล่านี้นะสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นมูลค่าให้เขาได้กลับมาใช้สอยในครัวเรือนนะฮะและสร้างจิตสำนึกให้เขาเห็นบาลานซ์หรือให้น้ำหนักคุณค่ากับมูลค่านี้ที่เท่าๆกันนะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้สอดแทรกเรื่องพวกนี้ให้กับเขาทุกๆวันทุกๆวันจนกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกของเขาผมมองว่าการอนุรักษ์หรือการสืบสานและสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นการบีบบังคับครับ
0: ผ้าย้อมครามสกลนครถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเสริมคุณค่าของผ้าย้อมครามให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนจึงทำให้ผ้าย้อมครามได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2554อีกด้วย

0: เชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

0: แล้วจ้าของปู่น้องเจียว
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่มีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลหมากรากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับกับไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดพลูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดพลู
0: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนมา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ
3: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
1: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
3: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคือการประจำปีจะสำคัญนะ
1: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดของพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
3: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
4: ฟักทอง
3: ฟักทองแล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ย
4: คร
3: ับ อันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบันของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมะกอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่านก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
2: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
5: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
1: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักมาให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
6: เดี๋ยวคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมครับ
5: ก็ทีก็เป็นร้อย
6: เป็นร้อยคำเลย
5: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อกินก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
1: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
0: หรือซอยเล็กๆฮะ
3: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว
4: ้
3: รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
0: ้อินทราโอสถบางยี่เรือธนบุรี
3: ครับ
0: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยไหม
3: ใช่ใช่เห็นมานานแล้ว
2: ล่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
3: ่เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นบางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียนอะ
2: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลูอยู่
1: ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งโคราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ่
4: จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสารจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
1: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
3: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยอย่างใหม
2: ่สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
4: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร
7: ์ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
8: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อเพลิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพลิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
9: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปึ่นเถาโก

0: ฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดทูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากับก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ
1: ่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
2: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
3: เส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา5 เจดีมีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
4: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสอยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
2: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
3: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
2: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
5: สมัยก่อนนี้ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
2: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ทุกคนก็แตกก็เลยทำให้ตลาดพลูเนี่ยมันซบเซา
3: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่
2: การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงๆขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งธนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดพลูนะคะ
1: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
2: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะกว้านซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างปรับปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
1: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
2: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
4: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดพลูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดพลูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดพลูบรรยากาศตลาดพลูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิม แต่มันก็อาจจะเรียกกลับคืนมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดพลูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิต

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าปัดของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด

จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่
โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
1: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
2: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
0: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือป้อมมหาการ
1: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
1: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
1: 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
3: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
0: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี
1: ้แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับ
0: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกําแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจําด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทธกรต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี้และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
1: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
0: ใช่
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารอง ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดี

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์

0: ึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ที่เบื้องการ
5: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
4: สถานที่แห่งนี
6: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา1ยารักษาโรค2สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ3สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: ีคิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชเหรอครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะ
1: อ
0: ีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็ผีทีนี้ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนะครับ

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

ระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐาบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยแล้วก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู่แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริ งจริงครับจะใช้เทียนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจองูเขียว
1: ท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาอาศัยเขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดครับปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี้ย
2: ยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างหนึ่งนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6 วันทำได้5 วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3 วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงนึง
1: ที่นี่ที่วัดสุกโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1น่ะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยฮะเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3นี่ผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงนะครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดเลยครับแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ําแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่ง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
2: ๆมัน
3: ก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
3: อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นฆราวาสแล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
4: อีคิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งก็เรื่องไร้สาระครับ
4: ทีนี้อีคิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
5: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะครับ
4: โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
5: ครับ
4: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสุงวิสุง
2: วิสุงวิสุง
0: รัคณาทายะ
2: รัคณาทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะอ้าวกล่าวคำนำน้องก็ได้
0: อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยการ

0: สาธุข้างอ้าวค่ะนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเอินพระวันตุเต
1: อีคิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: 1 อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยใช่ไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี้
1: งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
0: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
3: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทราวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทราวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทราวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
1: แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
1: และกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้ EQ ลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
4: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้อง EQ มากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
4: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
1: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้

วันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีก

0: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
1: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
2: โหจริงเหรอครับ
1: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
0: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
2: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
2: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
2: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
2: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
2: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: างตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลก

0: เรา
1: เฮ้ย
0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปีพุทธศักราช2450ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ได้เสด็จมาประพาสเมืองกำแพงเพชรเมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกเมืองอุตรดิตถ์และเมืองพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงเมืองสวรรคโลกในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2450โดยประทับแรมที่พลับพลาใกล้กับวัดน้อยริมแม่น้ำยมเป็นเวลา13วัน

0: การเสด็จประพาสเมืองสวรรคโลกในครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบราณสถานจำนวนมากทั้งที่ในพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระรุ่งเช่นวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดเจดีย์เจ็ดแถวนี้เป็นวัดใหญ่เพราะฉะนั้นจำจะต้องลองสันนิษฐานดูว่าเป็นของใครนายเทียนกล่าวว่าวัดนี้เดิมเรียกว่าวัดกัลยาณิมิตรเพราะว่านางพญาธิดาแห่งพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้างขึ้นวัดนางพญาถึงวัดหนึ่งที่มีของน่าดูอันหนึ่งนายเทียนเรียกว่าวัดนางพญาและอธิบายว่านางพระสุจเทวีธิดาพระเจ้ากรุงจีนและอัครมเหสีของพระยาร่วงเป็นผู้สร้างวัดนี้อยู่ริมกำแพงด้านตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ประตูรามนรงค์รอบวัดมีกำแพงล้อมมีพระเจดีย์องค์หนึ่งที่ไม่งามนักวัดสวนแก้วอุทยานน้อยมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่ชาวเมืองเรียกวัดสวนแก้วแต่นายเทียนเรียกวัดอุทยานน้อยในเขตวัดนั้นมีเจดีย์องค์หนึ่งรูปแบบเดียวกันกับองค์ใหญ่ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวแต่ส่วนเล็กกว่ากันเป็นอันมากหน้าพระเจดีย์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีวิหารประดิษฐานพระมหาชัยองค์หนึ่งที่จริงจะเรียกว่าซุ้มพระจะเหมาะกว่าวิหารเพราะทำเฉพาะจุองค์พระเท่านั้น
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
0: วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นจุดเริ่มต้นที่ปู่กำแพงและหลานชายชื่อเด็กชายอิฐตัวเอกจากการ์ตูนชุดปู่หลานท่องอุทยานประวัติศาสตร์ที่ปตท.สผ.สนับสนุนจัดทำขึ้นพาท่านผู้ชมผจญภัยตามรอยอดีตไปอย่างสนุกและน่าติดตาม
2: นี่อินเดียนาอิฐไหนลองเดาสิว่าเนี่ยเป็นรูปอะไร
3: โอ้ขาวโตๆแบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องเป็นช้างแน่เลยครับ
2: ถูกต้องนะครับเก่งเหมือนกันนะเรานี่

0: แล้วรูปปั้นช้างน่ะบอกอะไรอีกได้บ้าง
1: ตามที่คุณปู่เคยบอกวัดในสมัยสุโขทัยจะชอบปั้นช้างโดยเอาแบบอย่างมาจากอะไรนะ
0: พุทธศาสนาลังกาวงไง
1: เฮ้ยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้มีรูปปั้นช้างก็แสดงว่าต้องได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยแน่นอนครับ
0: เก่งมากเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุโขทัยนะสิ
1: อย่างนี้นี่เองคุณปู่เนี่ยเก่งจังตอบได้ทุกอย่างเลยนะครับ

0: เอ๊ะแล้วกองอิฐพวกเนี้ยมันคืออะไรครับ
1: อืมไอ้เรื่องปูเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะแหละแล้วกองอิฐพวกเนี้ยปูเพิ่งจะเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีมานี่แหละเออกลัวว่าพอคนอื่นทำตามกันมากๆแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐโบราณมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลิบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองศรีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองศรีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองศรีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองศรีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองศรีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่ศรีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองศรีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับนี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ํามาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ําเพื่อการกินใช้น้ําเพื่อการอาบครับแล้วน้ําที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ําจากแหล่งน้ําสําคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ําจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสําคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณ

0: ุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: แผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลคลองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้ว

0: เนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
1: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีกินเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองเราเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพญาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโมเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรครับบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่างๆนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
0: ท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
1: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
2: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพญาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
1: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกราบคมทูลไว้ว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ100,000ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
3: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้หรือพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแผนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญ

0: ทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: พระโบสถ์ของวัดแก้ว

0: คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้
2: นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่าง หัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็น

0: างไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
1: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
2: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่ 5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพธ
1: ิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
2: ตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
1: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
3: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
3: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
2: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสานภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะ

0: สือสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
1: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤทธิ์ดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรค์วรนายกจัดแสดงกลุ่มตุ๊กตาสังขโลกหลากหลายรูปแบบลักษณะเคลือบมีทั้งที่เป็นรูปสัตว์เช่นช้างวัวควายเต่าแม่ไก่กับลูกๆสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยซึ่งส่งผลให้งานศิลปกรรมมีความรุ่งเรืองโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปบุคคลที่แสดงกิจกรรมต่างๆหรือเป็นตุ๊กตาเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคติความเชื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้คนสุโขทัยในเรื่องของขนบประเพณีตุ๊กตาสังขโลกกลุ่มหนึ่งปั้นเป็นรูปผู้หญิงเปลือยอกเกล้าผมมวยสองมือประคองเด็กทารกอยู่ในอ้อมอกนอกจากจะคิดว่าเป็น

ของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงสุโขทัยแล้วยังอาจคิดได้ว่าตุ๊กตากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อซึ่งหมายถึงวิญญาณที่ปกป้องเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่การปั้นตุ๊กตาแม่ซื้อที่อุ้มเด็กไว้ก็เพื่อแม่ซื้อจะได้ไม่เอาชีวิตของเด็กไปนอกจากนี้ยังพบว่าส่วนคอของตุ๊กตาส่วนใหญ่หักหายไปเรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลซึ่งเชื่อใช้ในพิธีสะเดาะดอกเคราะห์แก่คนป่วยให้หายเจ็บหายไข้โดยปั้นตุ๊กตาขึ้นมาแทนคนผู้นั้นแล้วหักคอส่งไปในกระทงสะเดาะเคราะห์นำกระทงไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้วิญญาณพูดผีปีศาจมาเอาตุ๊กตาไปแทนชีวิตของคนคนนั้นตุ๊กตาบางตัวยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจสะท้อนวิถีชีวิตประจำวันได้เช่นตุ๊กตาคนพายเรือตุ๊กตาคนขี่ช้างหรือตุ๊กตานักมวยปล้ำเป็นต้นไม่ว่าตุ๊กตาสังคโลกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของเล่นหรือของที่ใช้ในพิธีกรรมก็ตามแต่สิ่งของเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคมค่านิยมทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความคิดของคนสุโขทัยได้ในแง่มุมที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่ง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดสะสีเป็นโบราณสถานขนาดกลางในสมัยสุโขทัยอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่าตระพังตระกวนโดยคำว่าตระพังว่าสระน้ำและตระกวนแปลว่าผักบุ้งภายในโบราณสถานวัดสะสีแห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆอาทิเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นรูปทรงเจดีย์ที่นิยมก่อสร้างกันอย่างกว้างขวางทั้งในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารประกอบด้วยฐานเขียงหลายชั้นถัดขึ้นมาเป็นฐานบัวแล้วจึงเป็นองค์ระฆังเหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมก้านฉัตรกลมและจึงเป็นปล้องฉไนปลียอดและเม็ดน้ำค้างซึ่งการสร้างเจดีย์ทรงระฆังนั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัยบางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่าเจดีย์ทรงลังกาวิหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีอุโบสถตั้งอยู่บนเกาะขนาดกลางสระน้ำเป็นความเชื่อแบบพุทธศาสนาที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมเรียกว่านาทีสีมาหรืออุทกสีมา

0: ัจจุบันสระน้ำขนาดใหญ่ตระพังตระกวนได้เป็นสถานที่หลักในการจัดงานประเพณีของชาวจังหวัดสุโขทัยนั่นคือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่น
1: หนุ่นไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์การค้นพบกรุสมบัติที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นการค้นพบเครื่องทองที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองจากกรุพระปรางวัดมหาธาตุในปีพุทธศักราช2499เป็นเหตุให้เกิดการลักลอบขุดกรุตามวัดสำคัญสำคัญในพระนครศรีอยุธยาขึ้นอีกหลายครั้งในปีพุทธศักราช2500ได้มีคนร้ายลักลอบขุดกรุวัดราชบูรณะพบเครื่องทองเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถจับกุมและยึดของกลางกลับมาได้เป็นบางส่วนหลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงทำการจัดเก็บของที่ยังคงเหลืออยู่และได้ขุดค้นกรุในพระปรางเพิ่มเติมจึงพบว่ากรุพระปรางวัดราชบูรณะแบ่งเป็น3ชั้นกรุชั้นบนสุดบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์กรุชั้นที่2เป็นที่บรรจุเครื่องทองเป็นจำนวนมากกรุชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุซึ่งอยู่ในพระเจดีย์ทองคำนอกจากนั้นยังพบแผ่นทองคำพระพุทธรูปทองคำและเงินและรูปสัตว์ต่างๆพิมพ์เป็นแผ่นทำด้วยทองคำและเงินสิ่งของที่พบในกรุวัดราชบูรณะประกอบไปด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคเครื่องทรงและถนิมพิมพาภรณ์พระพุทธรูปและประติมากรรมจารึกและเครื่องอุทิศอื่นๆสันนิษฐานว่าเครื่องทองที่พบในกรุวัดราชบูรณะนี้มีน้ำหนักรวมกันกว่า100กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาความหลากหลายและมากมายของเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งนี้ทั้งในด้านศาสนาและเศรษฐกิจ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: มาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรู

ก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในตามแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าได้หันมาเขาสิเขานี่เจ้ายังต้องเขามาเนี่ยเจ้าจิ้มมาเนี่ยเอาดูบ่โอเคคือซอยนี้ซอยสามสี่สามสี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี่สี ักขึ้นให้ดู
1: กันแต่ลูกธรรมดาแล
0: ้วกันมา
1: ใกล้กับพี่มา
2: เข้ามาเข้าตั้ง
0: เอาแล้วกูลองดูจ้ะลองบนดูเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
3: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากกูก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30 31
1: 32
2: 33
3: 34
2: 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่อนผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักๆตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระส่ายตึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: สาบรูถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมปัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซาบแต้มเปรมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเการะมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปรมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุบันร้องกี่เลยกับอีเว้าภาษาโรกำเปิมปวนเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับหมู่กี่เลยกับเว้าภาษาเลียวปะเตปะเปิมปวนปะร้องจูปะร้องกะมาให้กับเว้าภาษาโรออนกรชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาโรมาให้ตะเบินเว้าเลียวมาให้ตะเบินเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: แต่รูนเจอได้ไงอันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาบรูก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชั่วออดชุ่งวะชั่วจ้าในขั้นนั้นแท้ตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องพ่นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องพ่นนะครับกี่ชั่วงวะชั่วจ้าก็สบายอันดอกแท้ชื่ออันตาอ้อบอนชุ่งหัวจุ่จ่าเปาะแถวในเลาะชอบปะป้องขีระเบิ้นตองไลเออตองไลตาตองไลตองไลตานะเออคนนี้ปะตากปะกันเนาะอายุตาเดาะคลองไหนพอบนปืยันนี่
4: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
0: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาเอิดตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอิดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิน

0: ความสำคัญกับพวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาถึงเดอะคองจัวอากางมกลอตัวส่วมเซยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของกวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
1: เบิร์นเจาะดอกคองเงียมูกุนาเงียวิทะลงมันแซงเฟยดอกคองบายเฟยดอกคองเงียกูนาดอกคองกันในหายโยเรงตะยาอ่อนเต่ากัดซอตะยาอ่อนพญานาคเบิร์นอ่อนพญานาคซอซื้อจะกัดตะยาอ่อนกัดซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุดอกคองดอกตลอดจนบาฮายเท่าในกูเจ
0: ตบางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงเดอะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดอะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์น
3: อาตะเบ
2: ิร์นให้ตังเยอะได้ค่ะไหมให้อีเอตากาให้เอตากาถือไปละเชียนได้นะเตี้ย
3: เจ้าอีปล่อยจ้า
2: ตอนนักการไปให้จุ่มปื้ดซาซาไม่ใช่ยังไปเลยฟาดซ้ำไอ้เจียงโอ้ก็ไอ้เจียงลุ่นเนี่ยฟาดซาปากบี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตื้อไก่เบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์สะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเออแบบสภาพเดิม
1: เกาบนปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเบิร์นอากาศเสื่อยเด็กาเบิร์นอากาศพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาศคือเสื่อยที่สุดเด็กาบ้าหายไอยาอันเดาะคลองอากาศบ้าหายอันอากาศเสื่อยหนึ่งเดาะคลองอากาศพืชเสื่อยอาการเต่าละทอยอันอันหนึ่งเดาะคลองอันเสื่อยเอ้ย
0: ที่วาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
5: กำลังจ
0: ะจุมบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอร์นัวโดยเอเตอร์เซอุยถาตะเบิร์นสิ่งที่ใต้ตองหรือการแถวยุงไกตาออนภาษาไฮเนี่ยอีใส่เบียแซงแต่คือนาทีอ่ะยาออน

อ่อนทะเลทะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่รุ่นเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่เอิร์ดพนือปอ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนัก

0: งานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา และในวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามหลาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตรายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป

ู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Associate@Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัด101วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Cell จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊กปวย
3: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออหลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ไส้หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
3: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค่ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งแข็งๆแล้วนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่
1: วไปใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: ได้เลยค่ะ
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลั่นเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลั่นเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกเริ่มตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
1: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
1: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะคะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
4: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำๆ
0: ค่ะ
4: สุกๆช้ำๆมันเป็นน้ำๆเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
0: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
0: ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอามีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้ละ10กว่าวันแล้วคือแห้ง
4: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้วคือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มทีหรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: จานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้นี่จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะทุกก่อนนะคะเวลาจะใ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: เ
0: ผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่ครูตะรสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะ
0: ข
2: อ
0: บ
2: คุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผ
0: ัก
2: ชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอาถั่วแระค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรมันทำไมมันเป็นตลกฉงน
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกันได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั
1: ้
0: น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเม็ดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: เป็นแอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็จะวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยร้อยชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
0: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
1: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
0: ็ไฟเริ่มสลัว
1: ไฟเริ่มสลัว

0: คือนั่นคือยุคสมัย
1: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ่
0: อ๋อนี่คือคาเฟ่
1: นี่คือคาเฟ่
0: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
1: โอ้โหเหรอ
0: แล้วตลกคาเฟ่คะถูกแล้ว
1: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไรที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยเมฆวิเชียรหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
0: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
1: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
0: เพื่อ
1: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
0: อ๋อจริงๆมาจากการ
1: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกนะมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมีสามฤดู
0: คือ
1: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
0: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีในระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่อะไรเงี้ย
0: มัน
1: ก
0: ็เลยว่างงาน
1: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
0: อ
1: ๋
0: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
1: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
0: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
1: สุด
0: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
1: โอ้โหถ้าเริ่มต้องสมัยร.2แล้วทยอยละ
0: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
1: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดยังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
0: สี่สี
1: สี่สีคือสีหมึกเพชรชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
0: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
1: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
0: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันนี้แหละที่
1: เห็นเนี่ยเห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
0: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้แล้วค่ะถั่วละการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
1: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
0: อ่ะฮะตลกปริญญา
1: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
0: คุณปัญญา
1: คุณปัญญาเนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
0: เนี่ยอันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างแตกต่างกันไงคะ
1: มันแตกต่างกับเรามากอะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
0: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
1: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือยอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
0: อ
1: ๋
0: อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
1: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
0: ่
1: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดรอปลงไปจนพวกตอนนี้ตลก ปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต
0: ่อ
1: คืนนะ
0: ยาวเลย
1: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
0: ึ
1: ง6โมงเช้าอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
1: ใช
0: ่
1: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
0: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
1: ครับ
0: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
1: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอง
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ชายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเลยคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
0: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถุระมากๆจริงๆนะคะถือว่าได้รู้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
1: พอสมควร
0: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะคุณมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะคุณมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาก่อนที่เดี๋ยวปิ่นเกล้าจะขอที่ฉันตะก่อนไปในโรงละครเลย

0: ะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใ
0: ช่ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: โขนตัวเอก
0: ก็
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมดแล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยอะคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยว

0: ตัวนางเขามีความงานแต่ไม่มีของแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมีหนึ่งเป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาพันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
1: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
0: อีกประการก็เป็นการพักตัวเองอย่างเช่นทศกัณฐ์เขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
1: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
0: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วเขาเยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
1: ทิ้งทุกอย่าง
0: ดงจ้างแค่ดงทิ้งดงสุครีมแล้วทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
1: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
0: มันสัมผัสไงสุครีมทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดง
1: คือใครก็ได
0: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
1: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
0: ใช่
1: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายนะคะเป็นตลกหลวง
0: ไม่ง่าย
1: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
0: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
1: อันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
0: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนพวดพลาดจะไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขาลังบทสำคัญสำคัญ
1: แทรกเข้าไป
0: ใช่ไหมเจ้าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
1: กำลังลุ้นกำลังลุ้นเลย
0: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนแค่นั้น
1: อันนี้คือเขาไม่คิวไหมคะหมายถึงว่าม
0: ีครับ
1: มีใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อได้เหมือนกัน
0: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมดไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
1: เป็นศพลอยมา
0: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะมาเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนพากย์คนเจรจาเขาจะพากย์ยังไงเขาจะพากย์ไงต้องเล่นกับคนพากย์ต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
1: นี่ต้องรู้ใจกัน
0: ต้องรู้ใจกันหมดเลยอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
1: โอ้ยากอ่ะ
0: ยากครับยากมากครับ
1: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
0: ่ไหวพริบปฏิภาณ
1: ไหวพริบปฏิภาณ
0: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
1: ๆ
0: ศ
1: ึ
0: กษารายละเอียดต้องมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
1: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
1: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
0: ใช่ตัวอย่างดูแล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันทันด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
1: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
0: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการหนึ่งซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
1: ทะลึ่งเล็ก
0: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
1: แล้วอย่างปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
0: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
1: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
0: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกนี่แต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
0: ้
1: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำหรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำหรับที่1ต่อมาก็ในสำหรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสราญสมานประหาสกิจและสมิทธประหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นนายพันนายเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: าศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรก
1: คุณเป็นใครคะ
2: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเรือ
2: ใ
0: จอาจารย์ของน้องเครือ
2: สวัสดียัง
0: 1 2 3
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
2: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งเลยตอนเนี้ย
2: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้าน
2: เหรออ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้านี่ใคร
2: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
1: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
2: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
2: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวเอาถอดแว่นก่อน
0: เอา
2: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
2: ่ขำขำ
0: เกีย
2: ดอ่ะถอดแล้วตลกกว่าไหม
0: มาทำไมหัวเปียกอ
2: ่
0: ะ
2: ก็หัวเปียกอ่ะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมนะไอ้มีนหัวเราะอะไรทำมาแล้วเข้าเรื่อง
0: อยุธยากับสุโขทัย
2: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจ

0: ในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า entertainment โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
1: ม
0: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
1: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
0: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
1: อ
0: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
1: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
1: จำอวด
0: เออจำเข้ามาอวด
1: อ๋อนี่คือความหมาย
0: ก็จำเข้ามาอวด
1: จำใครมา
0: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
1: ม
0: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
1: ค่ะ
0: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
1: ๆ
0: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์ก็คือคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
1: ตอกกันอย่างนั้นเลย
0: ตอกกันเดี๋ยวนั้นบ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5 แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6 แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
1: เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวด4 รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตะลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอคะ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ
1: ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
0: ไม่ใช
1: ่
0: พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามี4 เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4 คน
1: นั่งกัน4คนเลย
0: นั่งเรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจาร2 แง่3 งามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำ

0: การสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เงี้ย
0: มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตาลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตละส่วนกรรมไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกรรมไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: มือ
0: เน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตละปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ทีนี้การสวดคฤหัสถ์เนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: อ่ะนั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตะลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ฟิลใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ฟิลเข้าใจไหม
1: มัน ก็จะ
0: ต้องเอาวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้พูดเล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัส
1: ถ์
0: เรียนแบบคฤหัสถ์สวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้วกัน
0: จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากัน4คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอัลภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหม
1: ส่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวชง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับลูกเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่สามเนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลกสองคนเนี่ยมาล้อสองคนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่สองรับส่งตบ
1: เป็นหนึ่งมุก
0: เป็นมุกหนึ่งแล้วคนที่สามเนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่สี่เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เข้าชมกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเงี้ย
0: เหรอก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมุติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะๆๆๆๆอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะๆอ่ะ
1: แดะๆทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะๆนั่นแหละอย่างนั้นแดะๆๆๆนั่นแหละแดะๆๆจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้สี่คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราเป็นอย่างไรเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโอ้โหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากร

0: แรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: เป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่น
0: เลยจะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออก
1: ยกต้นไม้ต้นอะไร
0: ใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: รอนานเด็ดแอบนี่
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มันช่วง
0: 2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอเป็นนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายฉงนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืชตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: กันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยยิ่งคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้ว่าเรื่องของฉัน
0: เ
1: ธอจะถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์มหรส
1: พมหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอฮะที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: อ๋อเริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอง
1: านพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเลงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร
0: ่เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระตือร
1: ือ
0: ร
1: ้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่
1: เจริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษเพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์ได้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู่ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลง
0: God Save the Queen
1: จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ทุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่ไหม
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: ญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทนแดน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นม
1: าน
0: ะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชาฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนหนึ่งกล่าวเพลงใหม่กล่าวไปจนกระทั่งพอพระราชาฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวระพุทธเจ้าและต่างๆเอามาโนและศิรการก็ว่ากันปัจจัยลงไปในครั้งรัชกาลที่

0: การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: แล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะท
1: ุ
0: กมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมิ้นความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพอ2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็นกฎ
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวัง
1: ร
0: ัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิตินึงคุณผู้ชมเทมนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขอไปด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
5: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
5: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ

0: เออวะเข้ามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำฐานนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

การที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนกับว่าเราลงทุนทำฐานแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยก็บอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูด้วยสายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแล็บของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้

ะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

อนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นถ่านเอามาเผา

ฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นถ่านในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวถ่านซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องน้องนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตลิ่งมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: แรงอะเนี่ยอย่างซิ่งไงลุงอะโอ้โหงามมาลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พ่อท่านเห็นเพิ่นพ่อท่านเห็นมาดูทรายเพิ่นค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่มันมีหาดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ําแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ําต้มน้ําที่มันแบบเป็นน้ําขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมันปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บอร์ของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่

0: แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักกี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักกี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะ
2: ใช
1: ่แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนาะด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ตังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบเนี้ยคือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำรสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับและวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
2: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
1: ก้อยกุ้งค่ะ
3: เลยมาได้
0: เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
1: ค่ะอร่อยไ
0: หมแซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บ
3: เด็ดน้ำเด็ดน
0: ้
3: ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันอ่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะนั่นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: ผักก
0: ระ
1: เ
0: งี้
1: ยงหวานเฮากินกับผักกระเงี้ยง
3: อร่อยไหมกินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบกรอบเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

าถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: อกหอมสตางเตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวกับเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเค้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

รียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโขลกป่นนำพาสมุนไพรลงครกโขลกไปให้แหลกสตางค์และคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโขลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางค์และคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: ครับ
1: ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันดูดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู่ป้ารอเปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

เมนูป่นกบมาบรรจบกับความแซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอ
1: แซ่บบอ
2: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางเตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้านาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั้วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับ

สชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตางจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับโดยรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นเราแบ่งช่วงต่างๆออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็คือช่วงเกษตรพึ่งตนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนในประเทศนี้นะครับสามารถที่จะนำวิชาความรู้เทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้และก็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสำหรับช่วงที่2นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าสุขภาพพึ่งตนเป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นการนำเสนอเอาองค์ความรู้ง่ายๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำถามของชาวนาท่านหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาดินดานปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกูรูผู้มีความรู้ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะครับ

ซาดีมันเป็นดินทรายแล้วก็เป็นดินแข็งด้านพอโดนฝนมันก็เป็นโคลนไปด้วยเวลาน้ำแช่มันก็โคลนด้วยเวลาแห้งก็แห้งเป็นฝุ่นมาเลยปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันก็มาไข่ดอดแต่พวกต้นมะขามต้นตาลถ้าหากเป็นหน้าฝนแล้วก็ฝนมันจะลางมันด้านของมันเองเพราะนั้นนำมาหลายมดหญ้าไม่ขึ้นผมอยากจะถามว่าจะแก้ปัญหายังไงดินมันเป็นแบบนี้เก็บน้ำมาอยู่จะมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยได้บ้าง

โอ้มจะไปยากอะไรก็ดูง่ายๆว่าพอใกล้ฤดูหนาวเนี่ยลมหนาวลมว่าวจะเข้าเนี่ยใบไม้ก็หล่นห่มไว้แล้วก็เรียนแบบง่ายๆสิโบราณก็ทำให้ดูต้นไม้ก็ทำให้ดูแล้วห่มดินอย่าปล่อยให้ดินเปื่อยอย่าไปถากเอามาเผาอย่าไปขูดไปถากมาเผาทิ้งต้นหญ้าขึ้นห่มไว้โบราณสอนดินดีเพราะหญ้าปกก็อย่าไปฆ่าหญ้าทิ้งที่หญ้าขึ้นมาดูแลแม่พระธรณีเนี่ยโบราณก็สอนมาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชและพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยห่มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่แห้งชามนึงเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกสักชามนึงใส่เข้าไปต้นนึงเนี่ยก็จะสามารถทำให้ดินฟื้นตัวได้ทีนี้ถ้ามันดินดานขนาดหญ้าไม่ขึ้นเลยล่ะจะรอดไหมทำให้ดูครับไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆบ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่เป็นต้นสูงคือถ้าเราจะปลูกพืชทุกชนิดเนี่ยควรจะมีไม้ให้ร่มเงาให้อากาศออกซิเจนให้ความชื้นสัมผัสทั้งในดินและความชื้นสัมผัสในอากาศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชอะไรก็ได้จะปลูกพืชสมุนไพรจะปลูกพืชอาหารกินได้ปลูกพืชเป็นยาจะปลูกพืชเป็นของใช้ได้หมดเลยขอให้มีไม้สูงใหญ่ให้เป็นป่าระบบนี้พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างมันจะทำให้ดินไม่สมบูรณ์เร็วแล้วก็ถ้าจะให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าให้มั่นใจว่าระบบรากนี้จะอยู่

ราชแฝกเนี่ยมันจะยั่งลงไปในดินได้เร็วมากแล้วก็จะทำให้เกิดรูอากาศในดินแล้วใบมันเนี่ยก็ตัดออกมาห่มดินได้ดีด้วยเพราะนั้นราชแฝกจึงเป็นพืชที่ในดินที่ตายแล้วควรจะใช้ชนิดที่แนะนำให้ใช้ก็คือ

ออกลุ่มอวบๆเนี่ยท้องขาวๆท้องมันจะขาวหลังเขียวๆเนี่ยถ้าไม่มีย่าแฝกเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่3ผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอาดอกไม้มาปลูกไว้ชวนตัวห้ามพรีเดเตอร์ชวนตัวเบียนมาอยู่กับเราเสร็จแล้วฟางห่มนี่ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้หนึ่งต้นน่ะปุ๋ยแห้งหนึ่งชามปุ๋ยน้ำอีกหนึ่งชามนั่นเองแห้งชามน้ำชามขั้นตอนต่อไปปุ๋ยน้ำก็คือสมุนไพรลดจืดที่หมักได้เองจากพืชลดจืดทุกชนิดล้างจืดผักลอยน้ำทุกชนิดผักบุ้งข้าวได้เหมือนกันหมดเลยเมื่อได้สมุนไพรรสจืดมาแล้วก็สับพอสับเสร็จปุ๊บก็ใส่ถังไว้ผัก3กิโลน้ำ10ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรน้ำตาล1ลิตรละลายให้เข้ากันให้ดีแล้วก็เทขั้นตอนนี้สำคัญนะปิดฝาให้แน่นไว้ให้ได้3เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ดินอย่างนี้ควรจะใส่ประมาณ1ต่อ100เท่าใส่น้ำ100ลิตรใส่เป็น1ลิตรโดยประมาณสมุนไพรรสจืดเนี่ยจะทำให้ดินคือดินที่มันตายเป็นกรดอย่างนี้จะมีลักษณะเป็นกรดจัดเป็นพิษรุนแรงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะนั้นต้องเริ่มจากสมุนไพรลดจืดสามารถใช้ลดความเป็นกรดลดความเป็นพิษได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือในสมุนไพรลดจืดที่หมักได้ที่แล้วนี่จะเป็นสารกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่กับรากทั้งรากหญ้านะรากของต้นไม้ที่เราเลือกปลูกทั้งต้นไม้ผลหรือไม้ทรงเนี่ยที่เราเลือกปลูกไว้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวเร็วรากจะเดินลงไปในดินได้เร็วมากๆเราก็จะต้องมีคาถาฟื้นฟูคืนชีวิตให้แผ่นดินว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชวิธีเลี้ยงดินก็ง่ายๆอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละอย่าลืมคาถานะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืช

การปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนั้นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่อาการปวดหัวแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้นปวดหัวในระดับรุนแรงไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้นะครับและทางออกของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือการหันไปพึ่งยาหันไปพึ่งหมอนะครับจนต้องเสียค่าอยู่ค่ายาเป็นจำนวนมากแล้วก็ลืมนึกไปนะครับว่ายาแก้ปวดนั้นได้ส่งผลข้างเคียงและส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของตนเองได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับว่ายังมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาอื่นๆที่สามารถแก้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ของแพทย์ทางเลือกในเอเชียนั้นใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นโดยการกินอาหารแล้วก็กินยาสมุนไพรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับและเป็นนักบำบัดสุขภาพทางเลือกแนววิถีพุทธจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโรคอาการปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆโดยใช้พืชผักที่อยู่ข้างๆบ้านของเรานี่เองนะครับไปติดตามได้เลยครับ

สำหรับอาการไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการที่จะรักษายากอะไรหรอกถ้าเรารู้จักเขานะจริงๆแล้วสาเหตุเขาส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะร้อนเกินในตอนนี้นะครับแต่ความจริงเย็นเกินก็จะมีได้เหมือนกันแต่มีน้อยเย็นเกินมีสักประมาณ 5% ความจริงการปวดนั้นมันเกิดจาก2ประเด็นประเด็นนึงนั้นพิษร้อนหรือพิษเย็นนะเข้าไปเผาระบบประสาทนะทําให้เกิดการปวดขึ้นพอเผาระบบประสาททําให้เกิดอาการปวดขึ้นร่างกายจะรับรู้ว่ามันมีพิษอยู่ตรงนั้นก็จะทําการเกร็งตัวเพื่อที่จะบีบพิษออกซึ่งเป็นรีเฟกต์ปกติธรรมดาของร่างกายพอเกร็งตัวที่จะบีบพิษออกมันก็จะกดรัดเส้นเลือดกดรัดกล้ามเนื้อต่างๆตรงนั้นทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนไปเรียนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามันทําให้เกิดอาการปวดนะครับขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูการสาธิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จะใช้ถอนพิษร้อนนะก็จะมีสมุนไพรเหล่านี้นะฮะก็จะมีพวกยานางอันนี้สมไทยสเลดพังพรหญ้าปราบหรือผักปราบหญ้ามะใบเตยมีผักบุ้งว่านกับหอยนะฮะหรือว่าอั่งเต็กอันนี้ผักสลัดนะฮะอันนี้ผักเป็ดหรือวอเตอร์เครสหอมแซ่บหรือว่าเบญจรงค์บางท่านก็จะเรียกว่าตำลึงหวานอันนี้จะเป็นบัวบกนะผักทั้งหมดนี้เป็นผักฤทธิ์เย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเราใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่เราว่าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีหลายอย่างก็ใช้หลายอย่างรวมกันนะครับถ้าเป็นผักที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีสารพิษหรือเปล่าให้เราถอดพิษก่อนหนึ่งถ้าเรามีน้ำซาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ำซาวข้าวไม่ว่าน้ำซาวข้าวเหนียวน้ำซาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ10-20 นาทีก่อนนะแล้วค่อยไปล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาทำยานะครับหรือถ้าเรามีถ่านนะก็ใช้ถ่านประมาณ1-5 ก้อนนะแช่กับน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ10-20 นาทีทั้ง2 วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นนะมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทํากันดูนะครับถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนๆนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะพอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรเย็นน้ำคลอโรฟิลก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลนะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลมาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนื้อตัวดื่มในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับจะดื่มทีละน้อยหรือจะดื่มทีละเยอะๆก็แล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับพอดื่มน้ำคลอโรฟิลเสร็จเนี่ยในจุดที่ไม่สบายเพื่อที่จะให้การรักษานั้นเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเราก็จะเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดๆนะผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟิล

เช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบๆนวดๆ นอกผ้าไปนะครับ ให้รู้สึกสบายการทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1-3 วันนะอาการก็จะมักจะทุเลาลงนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวครับอย่าลืมนะครับหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองครับ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างถือว่าเป็นรูรั่วที่นำเงินออกจากกระเป๋าของครอบครัวไทยแต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คงจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่หรือว่าบรรดาเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านนั้นก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพียงหนึ่งครอบครัวนะครับยังใช้เงินปริมาณเท่านี้ลองคิดดูนะครับถ้านำหลายๆครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
3: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
1: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เองไหมคะ
3: คิดว่ามันยากขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกระบวนการมันอาจจะมากมายอุปกรณ์ที่เรามีมันอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกนี้ใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
4: แม่บ้านทั้งหลายต่อไปนี้ไม่ต้องมาคอยปวดสแมนแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกนี้เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคุณแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าปอดธนูโอ้ไม่จะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่หนึ่งผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มากรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเอาเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้ผมกระด้างนะครับเราก็ใส่ในเครื่องปั่นครับใช้เนื้อมะกรูดนะครับ1ส่วนครับผสมกับน้ำสะอาด1ส่วนครับ1:1ครับ

0: เสร็จแล้วก็เราจะนำใจไปคั้นด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่มันติดผมไม่สะอาดแล้วก็คั้นมันก็จะได้เป็นน้ำมะกรูดออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการไปฆ่าเชื้ออีกเพื่อเก็บไว้ให้ได้3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100%
1: สุดยอด
0: ที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตางค์2.5 บาทเท่านั้น

ราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเราเรียกว่าหัวแชมพูครับซื้อได้แถววัดตึกครับอย่างที่สองนี่เราผสมสารกันลื่น SME 29อันนี้ช่วยทำให้ผมลื่นมันเนางามครับเกลือครับในที่นี้ผมจะใช้น้ำมะกรูดครับหรือแม่บ้านจะใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็สารกันเสียครับใส่เข้าไปนิดเดียวแชมพูของเราจะอยู่ได้2ปีครับสุดท้ายน้ำหอมครับโอ้โหหอมมากครับขั้นตอนแรกเกลือ30กรัมครับใส่ไปในน้ำเปล่าในน้ำสะอาดใช่ไหมครับ1ขีดก็คนครับคนให้ละลายครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทำให้หัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวและข้นขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นครับอ้าวใส่น้ำมะกรูดครับจะเป็นแชมพูมะกรูดนะครับแต่นี่เป็นแบบสูตรตามท้องตลาดมีฟองกลิ่นหอมฉุนครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครับแล้วขั้นต่อไปหัวแชมพูไหมครับอันนี้เขาทำสำเร็จรูปแล้วเป็นฟองด้วยใส่สารทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นกันรังแคเขาผสมกันอยู่ในนี้พร้อมเลยครับเข้ากันแล้วครับเราจะเติมเกลือที่ละลายในน้ำสะอาด1ขีดใช่ไหมครับลงไปครับเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยาไหมครับมันจะหนืดแล้วครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้เซลล์ต่างๆในหัวแชมพูเนี่ยมันขยายพองตัวใหญ่ขึ้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่สารกันบูดครับ2 cc นะครับน้ำหอม10 cc นะครับแล้วแต่จะเอากลิ่นกุหลาบสตรอเบอรี่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่กลิ่นส้มกลิ่นอะไรก็ได้หอมเลยครับกลิ่นหอมฉุยมากได้กลิ่นครับคุณแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอยากมีขวดใส่สวยๆก็เลือกเอาครับคุณแม่บ้านครับเสร็จแล้วครับห้าเอาเงินไปซื้อท้องตลาดหมดเงินไปประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่า

สัปดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นๆในการพึ่งพาตนเองมาฝากคุณผู้ชมก่อนลาจากนะครับนั่นก็คือตัวอักษร3ตัวครับนั่นก็คือทอที่แปลว่าทำทันทีเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: จ้าของปูน้องเจล
3: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านน้อง
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาดงยา
1: เคแอนเลนคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆนะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะ
2: อย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแล

0: คนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดียวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1กบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
2: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-16ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคม สติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย 0-6 ปีเลยค่ะ
2: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่คนเขาบอกว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือน อย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
1: ้
2: น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
2: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
2: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอาการไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้องแปดก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อมหนึ่งค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1 นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วม มือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะ

0: นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
0: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
2: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
2: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40-50 60คนบางวันก็มี
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: 60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
0: ่
2: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
2: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
2: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสล่ะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
2: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากันเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะค่ะ
2: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษา

0: ฉพาะบุคคลเป
1: ็
0: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนคร
1: ู
0: จะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช
1: ่
0: นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ค่ะ
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด
1: ็
0: กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ห้องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช้ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทย

ใดก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

งไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างอยู่ต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตพินิจถึงวันเก่า

0: คุณผู้ชมครับต้นสีมหาโพธิ์ที่อำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งสีมหาโพเพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นสีมหาโพหนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงสีมหาโพล่วงการผ่านสมัยดงสีมหาโพได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นสีมหาโพในอำเภอสีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นสีมหาโพเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงสีมหาโพนี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นสีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองสีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

0: จังหวัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่ารีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกค่ะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบารายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับ

0: ้นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองสีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฟิ่นค่ะฟิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: ราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: วันอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
2: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนส่งมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูล

0: รวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นทาสทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองโน่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆอะไรก็บ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80มีมาจำได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรทั้งนั้นนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
3: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
2: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกล่าวคุณไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เข่ามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
4: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
5: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้า

0: พระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตรนี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
1: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
2: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพญาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
3: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพ
2: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพญาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
3: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับ

0: พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอกาสที่อภิเษกสมรสนะคะ
1: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลประจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
2: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
0: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
4: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤาษีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

ราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3

้ำเสร็จพึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

ากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก
3: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีเมามีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจาก

0: ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันของพ่อสชเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภู
3: เรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

ลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ

0: ที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่ด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอตอนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนกับว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มี

ปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยเราอยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาร์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นถ่านมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นถ่านในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวถ่านซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวนี้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆ นักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกเราทั่วไปว่าวังหน้ามีตำแหน่งเป็นจอมทัพหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
1: ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกสถาปนาสมเด็จพระมหาอุปราชสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5รวม6พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ไม่ได้เสด็จประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพพระปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบวรราชาพิเศษดำรงพระเกียรติเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ภายหลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนเพื่อความเข้าใจและสอดคล้องกับธรรมเนียมของนานาอารยประเทศที่มี

ือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: สวัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสิหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
0: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสถิตพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
1: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยและให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
2: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมอง

าแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่มีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลหมากรากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาจะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดพลูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดพลู
0: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นน่ะมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนมา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ
3: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
1: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
3: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคือการประจำปีจะสำคัญนะ
1: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดของพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
3: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
4: ฟักทอง
3: แล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ย
4: คร
3: ับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวสาการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบ้านของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวสาเหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมะกอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่านก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
2: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
5: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
1: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักแล้วให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
6: เนี่ยคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
5: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
6: เป็นร้อยคันเลย
5: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อทีก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
1: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน

0: หรือซอยเล็กๆฮะ
1: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดภูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว
0: ้
1: รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
0: ้อินทระโอสถบางยี่เรือธนบุรี
1: ครับ
0: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยมั้ย
1: ฮะใช่ๆเห็นมานานแล้ว
2: ร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
1: ่เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียร
2: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลู
3: ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
4: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสารจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
3: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
1: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยใหม่
2: สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
4: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
5: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเหิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
6: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่ออำเภอนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่ออำเภอเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
7: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นสันเจ้าพ่อกุนอูตลาดพลูก็จะมีศิษยานุศิษย์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ่อ
4: ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
3: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
4: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชว์หวยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา5 JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
2: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
3: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
4: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
3: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
8: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
3: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดพลูเนี่ยมันซบเซา
4: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
3: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบ

0: แบบเนี้ยเหมือนกับต้องการให้ผู้คนน่ะมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งธนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดพลูนะคะ
1: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
0: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะมีการซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
1: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
0: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้แต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
2: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดพลูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดพลูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดพลูบรรยากาศตลาดพลูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดพลูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะ อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่ค

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานเมตและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคต

ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2300

60ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่อายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระเจ้าสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานคร

0: ถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเส

0: างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูคริสเตนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

าพเขียนสีที่ประตูผากลุ่มที่5ผาหินตั้งพบแนวภาพเขียนสีต่อเนื่องกันมีความยาวกว่า70เมตรและแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนส่วนที่1เป็นภาพที่ต่อเนื่องจากกลุ่มภาพที่4ภาพที่น่าสนใจคือภาพบุคคลภาพโครงร่างสัตว์ลักษณะคล้ายเก้งหรือกวางภาพธัญพืชตระกูลข้าวโพดหรือข้าวฟ่างและภาพสัญลักษณ์ส่วนที่2ภาพที่น่าสนใจคือภาพแสดงรายละเอียดของบุคคลนอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ถูกวาดด้วยลายเส้นขวางตลอดทั้งตัวและมีเครื่องหมายกากบาททับบริเวณทรวงอกกลุ่มที่6ผานางกางเขนลักษณะของภาพที่พบคือภาพบุคคลคล้ายสตรีที่มีส่วนท้องค่อนข้างใหญ่นุ่งผ้าทรงกระบอกปลายบานปล่อยชายผ้ายาวลากพื้นแขนทั้งสองข้างก้างออกไปด้านข้างของลำตัวปลายแขนงอลงและภาพสัญลักษณ์กลุ่มที่7ผาล่าสัตว์เป็นภาพกลุ่มสุดท้ายของภาพเขียนสีที่ประตูผาลักษณะเป็นภาพบุคคลสองคนนุ่งผ้าปล่อยชายยาวคนหนึ่งถืออุปกรณ์วงกลมคล้ายห่วงหรือบ่วงบาดคล้ายจะคล้องวัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งถือวัตถุคล้ายไม้ไว้ในมือซ้ายในลักษณะเงื้อง่าแขนขวายกขึ้นลักษณะคล้ายตีวัวซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าและมีภาพสัตว์ประเภทอื่นๆรวมอยู่ด้วยเช่นสุนัขและลิง

0: ที่มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh. How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay,
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็น

อกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้าได้หันมาเฮาสิเอานี่เจ้าหยังเขาขอมาเนี่ยมันบ่ได้ยินบ่ทราบว่าเอ้าเจ้าล่ะเจ้าเด้าได้หันมาเฮาสิเอานี่เจ้าหยังเขาขอมาเนี่ยมันบ่ได้ยินบ่ทราบว่าเอ้าเจ้าล่ะเจ้าเด้าได้หันมาเฮาสิเอานี่เจ้าหยังเขาขอมาเนี่ยมันบ่ได้ยินบ่ทราบว่าเอ้าเจ้าล่ะเจ้าเด้าได้หันมาเฮาสิเอานี่เจ้าหยังเขาขอมาเนี่ยมันบ่ได้ยินบ่ทราบว่าเอ้าเจ้าล่ะเจ้าเด้าได้หันมาเฮาสิเอานี่เจ้าหยังเขาขอมา ากขึ้นให้ดู
1: กระดาษธรรมดาแล้ว
0: กระดาษมามามา
1: ใกล้กว่านี
2: ้มา
0: ข้าง
2: ไม่เข้า
0: ตั้งเอาแล้วกูลองดูครับลองบนดูก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
3: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จาะ
1: จาะใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องจะแถว
0: แถวอ่ะ
2: สามส
3: ิ
2: บ
3: สามสิบเอ็ด
4: สามสิบ
5: สองสามสิบ
6: สามสามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดตัวพื้น

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงโรงเรียนวิทโลงรักๆถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงรักๆคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดักเรื่องทุกทีเพราะว่าเปาะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกันมาให้กับเว้าภาษาบรูอ่อนกอนสงัดอันในตองปะตะเวตระณะลันตองภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: อ่อนแรงเกิดเ

0: ងណែនចកតេរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏វ៉ាដែរប្រសាប្រូតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាครับតែវ៉ាជួអត់ជុំមកជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលមិនតង់ពុនណាណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោតឆែតជឺអញតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់សបបងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาอีออดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีเออดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดอง
3: ញាមូគណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគូណាដកខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន្តកើតសោះតាយ៉ាអំពេញភយានាអបើនអនភយានាខសោះសើយអើយជកតាយ៉ាអនកិសតអកាពវិបហើយបហើយនៃអីអាយុដកខងដកតឡាតជន់បហើយថៅថ្ងៃគូចេត
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
4: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
5: อาตะวัน
4: อาตะวันให้ตังเยอะได้ครับไหมให้ให้อีเอรกาให้เอรกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
5: เจ้าอีปอยจ้าตอนนักการไปให้จุดมันปื้ดซะซะไม่ใช่ยังไปเลยฟาดซ้ำไอ้เจียงโอ้ก็ไอ้เจียงลุ่นเลยฟาดซะปั๊บบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตื้อไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมอะตื้อสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
6: เดอะคองเลยกับวีลนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเออแบบสภาพเดิม
7: ๆ
3: าวนปะจุอากาปะดะคองมีหายเกาเบิ้นอากาสะอึ้ยเตกาเบิ้นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะอึ้ยที่สุดเตกาบ่ให้ขยะออนดะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะอึ้ย1ดะคองอากาพืชสะอึ้ยอาการเตลทอยออนอัน1ดะคองออนสะอึ้ยเอ้ย
7: ลอยพ่อลอยมันจะอะไรพริกอะไรไหมไปไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปูปลาอันไหนจับปลาที่เ
7: มฆไปเอาที่จับปลา
2: ปัญหาหนัวทีเบาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงทาปัญหาจุ่มในสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
8: กำลังจ
2: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดายุงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาเตียยออน

ออนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาออนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนย

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าถังตอนนี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนส

ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โอ้โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ย

0: เราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
1: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่อง

0: ค่ะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
0: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
0: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะกินมากยังไม่สุกแต่หนูว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
0: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
0: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออหลาบกังปลาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะน
1: ้ำค้างก็
2: สำคัญค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋า

0: สวัสดีค่ะ
1: ดูก่อนครับ
0: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้ง
1: ครับ
0: และอย่างอันนี้ที
1: ่นี่เป็นผักกาดดอย
0: ผักกาดดอย
1: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
0: ่อุ้ยนี่
1: ต้องนึ่งใหญ่มาก
0: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
1: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
0: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
1: ทำได้หลายอย่าง
0: ทำเป็นผัดผักก็ได
1: ้
0: เอาไปทำเป็นผ
1: ัก
0: ดองก็ได้ต้มก็ได
1: ้
0: ก็เหมือนผักกาด
1: ครับ
0: ใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นเนี่ยกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
2: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
2: ไม่ดีแล
0: ้
2: ว
0: ไม่สวยแล้ว
2: มันหักละ
0: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
2: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
2: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
2: ตัดก้อนไหนดีตัวก้อนนี้ก็ได
0: ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกับกรอบต้นใหญ่มากโอ้ข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
2: ่กว่าเนาะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: ตัดแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
0: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
3: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
0: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
0: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม่
3: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย

0: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำๆ
1: ค่ะ
0: สุกๆช้ำๆมันเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
1: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
0: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
0: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
0: ้
1: า
0: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
0: ่
2: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
1: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส้เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
0: แห้ง
1: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
0: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
0: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
0: ใช่กุนเชียงใช่ใช่ค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
0: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิดเดียว

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้
0: จะไหม้แล้วค่ะ

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะใ

0: ี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะคะแต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เราเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักช
0: ี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: วัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: ห
2: นึ่งสองสาม
1: Cheers
2: วันลาบ
1: อ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Yeah. Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, eating, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
9: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

0: การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายฉงนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอันหัวแร้ค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแล้วเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรอ่ะมันทำไมเป็นตลก
0: ฉงนเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอผับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั้น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเมดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็จะวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยๆชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
0: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
1: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
0: ็ไฟเริ่มสลัว
1: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
0: นั่นคือยุคสมัย
1: นั่นยุคสมัยนั่นคือเขาเรียกคาเฟ่
0: อ๋อนี่คือคาเฟ
1: ่นี่คือคาเฟ่
0: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
1: โอ้โหเหรอ
0: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไรถูกแล้ว
1: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไรที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยเมฆวิเชียรหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
0: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
1: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
0: เพื่อ
1: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
0: อ๋อจริงๆมาจากการ
1: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมีสามฤดู
0: คือ
1: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
0: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีในระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่อะไรเงี้ย
0: มัน
1: ก
0: ็
1: เ
0: ลยว่างงาน
1: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
0: อ
1: ๋
0: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
1: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาแล้วมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
0: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
1: สุด
0: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
1: โอ้โห ถ้านู้นต้องสมัยร .2 แล้วถ้าย้อนได้
0: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
1: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้ายายพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ป้าต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
0: สี่สี
1: สี่สีคือสีหมึกเพชรชนชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
0: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
1: พี่สีหมึกเป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี้จะออกคู่แข่งกับป้าต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
0: เพราะว่าแรกๆก็มีสองอันนี้แหละที่
1: เห็นเนี่ยเห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
0: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้แล้วค่ะถั่วละการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
1: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
0: อ่ะฮะตลกปริญญา
1: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่

0: พี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
0: คุณปัญญาเนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมามาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออ
1: ะ
0: ไ
1: รอันนี้คือตลกตลกปริญญานี่เล่นเล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
0: มันแตกต่างกับเรามากอ่ะเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
1: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
0: ม
1: ี
0: การเข
1: ีย
0: นบทม
1: ี
0: การเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
1: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
0: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
1: ่
0: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดรอปลงไปดรอปลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต่อคืนนะ
1: ยาวเลย
0: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
1: ึ
0: ง6โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
1: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
0: ครับ
1: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะที่มินเคยได้ยินมีตลกมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
0: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ
1: ท่านทรงโปรด
0: ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร .6 อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเรื่อยๆที่ตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
1: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถุระมากจริงๆนะคะถือว่าได้รู้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
0: พอสมควร
1: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมินสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาสวัสดีเดี๋ยวปิ่นเก้าเจ้าของที่ฉันตะก่อนไปในโรงละครเลย

0: คะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมดเป็นตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญที่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลัก
1: ตัวหลักโขนเป็นตัวเอก
0: ก
1: ็เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจาเพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมดตัวพระตัวนางก็โชว์หน้าแต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมดแล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะนั้นตัวนางเขาก็มีความสำคัญแต่ไม่มีแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นทศกัณฐ์เขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วก็เยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
0: ทิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างกระดงทิ้งดงสุครีบแล้วทำไมตัวแดงสุครีบทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุครีบทำไมตัวแดงสุครีบทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดง
0: ใช่ไหมคือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: อันนี้ยากไหมเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่ดุนดุนพวดพลาดไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขาลังบทสำคัญ
0: แทรกเข้าไป
1: ใช่ไหมเจ้าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
0: กำลังลุ้นเลย
1: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
0: อันนี้คือเขาไม่คิวไหมคะหมายถึงว่าม
1: ีครับ
0: มีใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
0: ้อ๋อได้เหมือนกัน
1: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมด ไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
0: เป็นศพลอยมา
1: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะมาเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นกับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนภาคคนเจรจาเขาจะภาคยังไงเขาจะภาคไหนต้องเล่นในคนภาคต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
0: นี่ต้องรู้ใจกัน
1: ต้องรู้ใจกันหมดไปอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
0: โหยากมาก
1: ยากครับยากมากครับ
0: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืนว่านี
1: ่ไหวพริบปฏิภาณ
0: ไหวพริบปฏิภาณ
1: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยๆศ
0: ึ
1: กษารายละเอียดต้องมีความรู้

0: แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
1: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
1: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
0: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันท่านด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
1: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
0: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการหนึ่งซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
1: ทะลึ่งเล็ก
0: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
1: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
0: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
1: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
0: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกแต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไว้พริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
0: ้
1: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่วินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับละ4 คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำหรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทธมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำหรับที่1ต่อมาก็ในสำหรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสรานสมานประหาสกิจและสมิทธประหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นในพันในเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4 คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4 คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: าศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรกคุณเป็นใครคะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเร
1: ืออ
0: าจารย์เผ่าทองทองเรือ
1: สวัสดียัง
0: 1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
1: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งเลยตอนเนี้ย
1: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้านเหรออ
1: ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้านี่ใคร
1: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
2: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
1: ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
1: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวถอดแว่นก่อน
0: มา
1: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
1: ่ขำขำ
0: เกียร์นะ
1: ถอดแล้วตลกกว่าไหม
0: มาทำไมหัวเปียกอะ
1: ก็หัวเปียกอะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะเอมีนหัวเราะอะไรอะทำมาแล้วเข้าเรื่อง
0: อยุธยากับสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพ่อคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: entertainment
1: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
0: ม
1: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
0: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
1: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
0: อ
1: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
0: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างวันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
1: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
0: จำอวด
1: เออจำเข้ามาอวด
0: อ๋อนี่คือความหมาย
1: ก็จำเข้ามาอวด
0: จำใครมา
1: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
0: ม
1: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
0: ค่ะ
1: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
0: ๆ
1: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
0: ์
1: คฤหัสถ์ก็คือคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
0: ต่อกันอย่างนั้นเลย
1: ต่อกันอยู่ในบ้านนั้นมีแม่กระดานบ้านนี้มีแม่กระดานยกๆๆมาช่วยกันโรงนึงเนี่ยใช้แม่กระดานประมาณ5แผ่น5แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการยูเป็นเพื่อนศพ

0: แมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
1: เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวดสี่รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตะลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ
1: ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวดให้คฤหัสถ์
0: ไม่ใช่พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามี4เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4คน
1: เอานั่งกัน4คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เง
0: ี้ยมันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตะลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตะละส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างนี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่วาง
1: มือ
0: เน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตะละปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ทีนี้การสวดหัดเนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกเหมือนมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: มันไม่ได้ฟิลใช่ไหม
0: มันไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: มัน
0: ก็จะต้องเอาวีผมวีผมเอาวีหน่อยวีวีวีวีวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจับอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้พูดเล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัส
1: ถ์
0: เรียนแบบคฤหัสถ์สวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้วกัน
0: จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากัน4คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: คนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอัลภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหมส
1: ่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวชง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับลูกเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอินี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะ

0: สมมติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะแดะแดะแดะอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะแดะอ่ะ
1: แดะแดะทำยังไงอ่ะไ
0: ม่เป็นทำสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะแดะแดะแดะนั่นแหละแดะแดะแดะแดะ

0: น้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้4คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยอาจารย์เราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: อาจารย์เกิดทันไหม
0: ไม่ทันโหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการรีแบรนดิ้ง
0: รีแบรนดิ้งเป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออกยกต
1: ้
0: นไม
1: ้
0: ก
1: ็
0: เลยใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: รอนานเด็ดแอบนี่
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มัน
0: ช่วง 2,500 คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายฉงนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืดตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: กันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยยิ่งคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากรู้ว่า
1: เรื่องของฉันเธอจะถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์มหรส
1: พมหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณ

0: นะฮะที่เรียกว่ามหศพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักกวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
1: มันได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
0: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
1: อ๋อเริ่มจากทางในวังก่อน
0: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายภาพพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
1: ก็คือเฉลิมฉลอง
0: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
1: งานศพด้วยเหรอง
0: านพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
1: ตลกเหรอ
0: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเริงบันเทิงใจหัวเราะ
1: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
0: ที่พูดมานี่เมื่อไหร่
1: เมื่อก่อน
0: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
1: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงอะคะอาจารย
0: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
1: กระต
0: ือรือร้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
1: ์ฮ่าไปเลย
0: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
1: อังกฤษ
0: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
1: ใช่
0: เจริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์คนสิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษเพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์เนี่ยได้เข้าใจ
1: ว่า
0: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู่ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลงGod
1: save the queen
0: save the queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ทุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันไดนะฮะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: หนังญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queenของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทน
0: เพราะฉะนั้น

0: ก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นม
1: าน
0: ะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี้ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชาฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงกล่าวเพลงใหม่กล่าวไปจนกระทั่งพอพระราชาฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวะระพุทธเจ้าและต่างๆอามนุและศิรกาลก็ว่ากันปัจจัยลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบรม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นแต่ยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบรมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมิ้นความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพอ2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี
1: ้คือออกมาเป็นกฎ
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวัง
1: ร
0: ัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่ครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้แจ่มแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมเทปนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมามีการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือจมในหน้าน้ำอ่าวไทยและพบโบราณวัตถุจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องสังคโลกจากแหล่งเตาเมืองสุโขทัยและแหล่งเตาบ้านป่ายางบ้านเกาะน้อยที่เมืองศรีสัชนาลัยการพบเครื่องสังคโลกจากแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาที่ศรีสัชนาลัยเป็นหลักฐานยืนยันว่าสังคโลกเคยเป็นสินค้าสำคัญของไทยที่มีการนำออกไปจำหน่ายยังต่างแดนสุโขทัยมีการค้าสังคโลกมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่20โดยคงอยู่เฉพาะกลุ่มเมืองที่รับอิทธิพลสุโขทัยและเมืองท่าการค้าแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้แต่ไม่สู้แพร่หลายเท่ากับตอนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21เพราะพบสังคโลกในแหล่งเรือจมกระจายไปยังเมืองใหญ่และเมืองท่าสำคัญในแหลมมาลายูและดินแดนในเอเชียอาคาเนย์การสิ้นสุดของการค้าสังคโลกน่าจะอยู่ราวพุทธศตวรรษที่22เนื่องจากพบหลักฐานในพุทธศตวรรษที่22เป็นจดหมายสั่งสินค้าของชาวลอลันดาอ้างถึงความต้องการสังคโลกซึ่งมีราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าแสดงให้เห็นว่ายังมีการค้าสังคโลกมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่21ถึง22ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆคงจะเป็นเรื่องของการที่จีนนำเครื่องเคลือบกลับมาแย่งตลาดการค้าคืนและพ่อค้าชาวตะวันตกเข้ามายึดครองเมืองท่าต่างๆและควบคุมการค้าโดยเน้นเฉพาะเครื่องเคลือบจีนและญี่ปุ่นรวมทั้งความปั่นป่วนทางการเมืองอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างไทยกับพม่าทำให้สังคโลกหมดความนิยมและการค้าสังคโลกก็ค่อยๆสิ้นสุดลงไปในที่สุด

0: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอนพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน

0: างหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปพระอัฏฐาธารสในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตานีบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของปัตตานีบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตลิ่งมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: แรงอะเนี่ยอย่างซิ่งอะลุงอะโอ้โหสวยงามมาลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่ว่าท่านเห็นเพิ่นว่าท่านมาดูทรายเพิ่นค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ําแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ําต้ม
1: ค่ะ
0: น้ําที่มันแบบเป็นน้ําขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้

0: มาดูดทราย
1: จ
0: ้ะชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้ารองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บ่อของป้ารองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักขี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนา
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนา
2: ะ
1: ด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบนี้คือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกำบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางโชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำรสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
1: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับ

0: และวิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนม้วนพันพันเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้งค่ะ
1: เลย
0: เอา
1: ไปได
0: ้เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยไ
0: หมแซ่บอีหลี
2: แซ่บมาก
0: แซ่บแซ่บ
1: เด็ดน้ำเด็ดน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
2: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
2: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
2: บ้านเฮากินกับผักกระเงี้ย
1: อร่อยเลยแม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บอดที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อๆก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
2: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก
2: ่อย่างนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
2: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: หอมสตางเตรียมซอยค่ะตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวกับเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเค้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

เตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำมันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกป่นนำพาสมุนไพรลงคลุกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ป้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: ครับ
1: ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้ารอ
0: เปิดแมสกินได้นะ
2: ได้เลยครับ
0: ลุง
3: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
3: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอม

ลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอแซ่บบอ
1: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางค์ช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางค์ทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้ม

แล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักทะแยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของฝักขี้บอสัปดาห์หน้าสตังจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดมิดสโตรเสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์เคียชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลาย

0: หัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได
1: ้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตามาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า

0: มนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี้

0: ว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
2: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็กๆ
2: ขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: ดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
0: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ทุง
0: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
1: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ทุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ทุง
0: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู
1: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
0: ่ให้เวลาคิดนะคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลาเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่

จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็น

0: เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวข้อนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: อ้าวครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทารานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นจะบ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพี่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ได้ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเรา นั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรและก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงซูมหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านิลมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่

0: จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุดสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได
1: ้สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสัน

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็ทำได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ตสีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่

0: ียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกับกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
3: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
1: ับ
3: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะครับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่มั้ยฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือ
3: ไอ้มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: ทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้ช่วย ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นม
1: าน
3: ะครับ
1: ครับ
3: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
3: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
3: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
3: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
3: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
3: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
3: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้ค
3: นเป็นร้อยของเส้นใหญ่แห้งนะ
1: อ๋อถึงโอ้โหถึงโลชั่นนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
3: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
3: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินตัวมัดและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไ
2: ร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆเขียวๆโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชนะครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กิน

0: ดีกว่า
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
0: ะฮะเอากินกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
1: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
0: คือเพราะมันสดมาก
1: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
0: ครับ
1: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
0: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
1: ีความสวยงามโดดเด่น
0: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
1: ครับเฉพาะเลย
0: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
1: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื้
0: อ
1: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรกัน
0: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
1: ครับ
0: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
1: า
0: ะ
1: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
0: ับ
1: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟเนี่ยเอามาทำสบู่เส้นใย
0: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
1: สวยสวยมาก
0: ดูดีมาก
1: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
0: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
1: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
0: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
0: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตนี่ฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
0: ครับ
1: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
0: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
1: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
0: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
1: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
0: oh. อ
1: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก่อนที่จะเริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
0: ้โยนไปเลย
1: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
0: ครับ
1: นะที่วางไว้นะ
0: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาเร็วถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องประกาศแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะคร
0: ับ ครับผมนะฮะ
1: หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะครับเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2-3 วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: พู
1: ดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2-3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
1: ้
0: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถตอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อของผมนะครับก็084-641-4608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: มือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ทักประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
0: 20โอ้หมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเนี่ย
0: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่ไหมใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลย

0: แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
1: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์บุญพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ภัทรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ

ไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา1ยารักษาโรค2สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ3สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมกันกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาด้วยนะและในช่วงเทศกาล

0: บวชเหรอครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะอีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
0: อยากรู้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้
1: กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็เห็นนี่ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี
3: ้มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

ระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐาบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยเราก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู่แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริ งจริงจะใช้เทียนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจองูเขียว
1: ท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆ

0: เงี้ยแล้วก็รอเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้ทำ
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี้ย
0: ยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
0: มีอย่างนึงเป็นทุกครั้งที่ทำคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกแล้วทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
0: นั่งคุกเข่าอีกแล้วเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์หรือเปล่าต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าฮะเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3เนี่ยผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่ง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิมๆ
2: มัน
3: ก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
3: ใช่อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นฆราวาสแล้วดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมัน

0: เหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
1: EQได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
1: ทีนี้ EQรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
2: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยคร
1: ับ โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
2: ครับ
1: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. เราต้องมีทานทานก็คือการให้ 2. ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสูงวิสูง
2: วิสูงวิสูง
0: รักขณทายะ
2: รักขณทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได้
0: อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันอ้าวสาธุข้างอ้าวครับฮะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นออกนะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
0: พี่คิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระ ม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่ฮะพระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับ
0: งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
1: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
3: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทรวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
0: แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
0: และกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้ EQ ลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
2: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
4: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้อง EQ มากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
2: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
4: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพธิ์คือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีม

0: มหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: แล้วก็มีการจุดบั้งไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
0: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
2: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
3: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
2: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

จีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครับดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกัน

0: นอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบารายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีห์มีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการงูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองสีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี 2500 เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่

องค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฟิ่นค่ะฟิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคม

0: ปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็พิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมทุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำประจินเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรแต่ละอะไรบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรทั้งนั้นนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บาง

0: คนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
1: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
0: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไว้ว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาไพภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์นอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
3: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพระตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

0: แล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับ